0: รัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นจำนวนยอดของการหลอกลวงเป็นทิศทางเดียวกันก็แสดงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้ขับรถช้าแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง
1: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์การปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านสแกมหรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานเป็นแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนความชอบธรรมให้ประชาชน
2: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายขณะเดียวกันก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
1: จากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงขึ้นด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้านและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
4: ภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจากกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศแต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
3: พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการตลาด
5: กระทรวงพลังงานหรือโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังพบว่ามีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้เตรียมการแก้ไขใน3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียด ที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
6: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางอ่ะแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงอ่ะค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลนึงอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี้ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับ
3: ประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาอันคลอสแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันผลการประนอมไม่ใช่การพิพากษาแต่เป็นข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้นางมารตีนาลิตาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวถึงการเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสของไทยโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแล้วพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์สำคัญเช่นการย้ำว่านี้เป็นไปเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งแจ้งชื่อผู้ประนอม2คนของฝ่ายไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศจากนั้นผู้ประนอมของฝ่ายไทยและกัมพูชาจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการการประนอมเพื่อจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ12เดือนทั้งนี้ผลลัพธ์ของการประนอมไม่ใช่คำพิพากษาหรือประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการแต่เป็นข้อเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้
7: เอกสารข้อเสนอแนะนี้ขอย้ำนะคะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะแต่เป็นแนวทางให้ประเทศคู่กรณีใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับนะคะขอย้ำว่าที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามพนันออนไลน์ในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดย18วันแรกสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวง DE ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569รวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปได้แล้วถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ยังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาหรือการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมาย
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมย้ำเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งสำรองน้ำรับมือสภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าประ รากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงวิกฤตขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้บ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้
8: ช่วงนี้นะมันก็จะมีการตกของฝนน้อยลงด้วยประกอบการเอลนีโญมันก็จะข่มภูมิอากาศในบ้านเราจะคอนโทรลภูมิอากาศในบ้านเราได้มากขึ้นฝนก็จะตกน้อยแต่ถามว่ามันตกน้อยในขนาดที่รุนแรงไหมก็ไม่ได้รุนแรงครับพื้นที่ที่เราประเมินไว้ด้วยโมเดลที่เราทำพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า3เดือน4เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่นอกชลประทานเท่านั้นที่จะมีอิมแพคที่มีผลกระทบค่อนข้างมาก
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 10:16ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นายเบเซนยังเปิดเผยว่าทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะรับประกันเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจในประเทศอิหร่านได้
4: บรรดาผู้นำทั่วโลกยกย่องผลงานของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษหลังจากที่เขาประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ที่ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนซึ่งได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียและช่วยทำให้ทวีปยุโรปมีความแข็งแกร่งมากขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดาระบุว่าความพยายามของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ทำให้โลกมีความปลอดภัยและบรรดาชาติพันธมิตรมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นส่วนประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปทั้งนี้การที่นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเป็นผลมาจากแรงกดดันภายในสมาชิกพรรคแรงงานของอังกฤษรวมถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมาย
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการทหารยูเครนที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับขีปนาวุธรุ่นต่างๆรวมถึงขีปนาวุธอิสกันเดอร์ในแคว้นวอโรเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อช่วยบั่นทอนขีดความสามารถของรัสเซียในการผลิตขีปนาวุธอย่างมีนัยสำคัญด้านนายอเล็กซานเดอร์กูเซฟผู้ว่าการแคว้นวอโรเนสอ้างว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในแคว้นวอโรเนสส่งผลให้โรงงานดังกล่าวเสียหายอย่างหนักรวมถึงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างยกระดับการโจมตีกันรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่การเจรจาสันติภาพที่นำโดยสหรัฐเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานกว่า4ปียังคงชะงักงัน
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการอินเดียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์ฝึกอบรมด้านแอนิเมชันแห่งหนึ่งในเมืองลักนาวเมืองเอกของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3-1อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกพร้อมมี4แต้มขึ้นนำจากฝูงส่วนกลุ่ม J อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0ผ่านเข้ารอบ32ทีมลิโอเนลเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกแซงหน้ามิโรสลาฟโคเซ่สำหรับวันนี้กลุ่ม I นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลเวลา7:00 น.และกลุ่ม J จอร์แดนเจอกับแอลจีเรียเวลา10:00 น.แอสตันวิลล่าทีมชั้นนำแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยแอสตันวิลล่าจะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียอัลสตาร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลราบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา19:00 น. จากนั้นจะบินตรงมายังประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ PG ปทุมยูไนเต็ดที่ True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา 19:30 นกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งที่สนามรอยัลหัวหินกอล์ฟครอสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบสุดท้ายคลาส E ชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งของไทยจบวันด้วยสกอร์อีเวนต์พา72ก่อนจบด้วยสกอร์รวม7โอเวอร์พา151คว้าแชมป์ไปครองและทิ้งห่างอันดับ2ถึง8สโตรกนอกจากนี้ปนวิทย์ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติกอล์ฟดีเกสเจแปนจูเนียร์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่3-7สิงหาคมนี้นาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้มอเทนไบต์โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทเอ็กตรีมคอยคันทรีในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขามอเทนไบค์กับอิลิมิเนเตอร์ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่เวิลด์คัพซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง

0: ถึง37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
1: 1นาทีกับกปท.สมาธิของผู้ขับขี่นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นส่วนที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนควรเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ใช้มักคิดว่าตนเองมีสมาธิพอที่จะขับรถพร้อมกับการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าสายตายังคงจับต้องที่ท้องถนนแต่อาจลืมนึกไปว่าสายตาที่มองเห็นได้กว้างไกลต้องเป็นสายตาที่มองด้วยสมาธิแต่เมื่อสมาธิถูกแบ่งไปกับเรื่องที่สนทนาย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการมองที่ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุกะทันหันหรือเหตุฉุกเฉินสมองจะสั่งการไม่ทันท่วงทีขณะที่สายตาก็มองไม่ทันเห็นอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะมือที่ถือพวงมาลัยเพียงข้างเดียวดังนั้นทางที่ปลอดภัยขับรถงดใช้มือถือค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้สองอย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst

0: www.thaipbs.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่1สังคมไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนาเป็นสถาบันหลักตลอดมาจึงมีแบบอย่างของวัฒนธรรมต่างๆให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามแบบแผนบ้านเมืองเพื่อความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของสังคมส่วนรวมดังนั้นประเพณีในราชสำนักหรือประเพณีหลวงจึงมักเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติพระราชพิธี12เดือนและประเพณี12เดือนในระดับชาวบ้านมักมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเริ่มตั้งแต่เดือน5มีประเพณีสงกรานต์ซึ่งมีตำนานและพิธีกรรมที่ไม่แตกต่างกันมากโดยพิธีกรรมในราชสำนักมีขั้นตอนละเอียดกว่าติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและจัดการกลุ่มธุรกิจต่างชาตินอมินีทั่วประเทศค่ะ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกริช

0: Generation R。
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ถ้าเราจะเอาจริงกับเสร็จจุ้ยมั่งไม้ตายก็คือจัดการกับเขาซะตามระเบียบ

0: เอ๊ะเสียงอะไรข้านชน
1: ไม่รู้สิจ้ะแม่
2: เดี๋ยวข้าคุณแม่จิ๊ดจะไปดูก่อน
0: เสียงเหมือนกองทหารกำลังเดิน
1: หุบบอนไม่มีหน่วยทหารนี่จ้ะหรือว่ามีพระนาก็ไม่ได้มาบ่อยนะ
2: พวกชาวไร่อะค่ะ
0: ชาวไร่ทำไม
2: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยค่ะเข้าแถวเรียงลำดับไหลเดินมาเป็นแถวแถวในซาบคุมมาแถวหนึ่งในแสบคุมมาแถวหนึ่ง
1: เอ๊อะไรของเขานะทำอะไรบ้องๆก็ไม่รู
0: ้แปลกจริง
3: เอ้าเยอะหน้าซ้ายหัน
0: เขาประสาทอะไรกันขึ้นมาน่ะ
2: มาหยุดอยู่หน้าเรือนค่ะ
1: เข้าแถวมาร้องเรียนอะไรหรือเปล่าออกไปดูสิ

0: นี่เขาจะเอายังไงกันคะยืนนิ่งเหมือนแถวทหารเลย
1: น้าก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะแม่จิ๊กขาก็ลองถามเขาสิมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เดินแถวมาทำไมกันไม่เห็นพูดไม่เห็นจาเลย
2: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
3: โปรดฟังแถลงการพวกเราชาวไร่หุบบอนขอต้อนรับและมาแสดงความเคารพต่อคุณแม่คุณน้าและคุณแม่บ้านด้วยความยินดีขอให้ตัวแทนชาวไร่หุบบอนโปรดมอบช่อดอกไม
4: ้นี่จ้ามอบให้ฉันเหรอ
3: ขอได้โปรดรับช่อดอกไม้จากดวงหัวใจอันน้อยนิดปานหิ่งห้อยของชาวไร่หุบบอนด้วยเถอะครับ
4: ลาสิจ้าคุณแม
2: ่อุ๊ยไม่
4: คุณแม่ไม่รักพวกเราจะเสียใจมากจ้ะ
2: คือฉันแม่เหมือนกันจ้ะแต่แม่บ้านทางโน้น
3: คือผิดตัวซะแล้วขอโทษนะทางโน้นไปทางโน้น
4: จ้าปลดรับช่อดอกไม้ที่ไร้ค่าจากพวกเราดิจ้ะ
1: ฉันเหรอ
4: ใช่จ้ะคุณแม
1: ่ฉันก็แม่เหมือนกันจ้ะแต่แม่นาคุณแม่ตัวจริงอยู่นี่จ้ะ
3: ก็ผิดตัวอีกแล้วจริงๆไหมมีส่งให้ถูกคนหน่อยสิจ้า
4: จ้า
0: แล้วชนรับก็เหมือนกันนี่คะ
1: ขน่าแม่รับเถอะเขามาเคารพแม่เข้าใจไหมจ้า
0: ค่ะก็ได้ค่ะ
4: นี่จ้า
0: ขอบใจนะจ้าขอขอบใจทุกๆคนที่มาแสดงความรักความปรารถนาดีต่อฉันโอกาสนี้ขอบอกให้รู้ทั่วๆกันซะเลยว่าเราเคยอยู่กันมายังไงขอให้อยู่กันอย่างนั้นแต่ขอให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยจะได้ไม่มีเรื่องเดือดร้อนกระทบกระทั่งกันอีกอย่างหนึ่งแม่คนนี้เป็นคนจนไม่ร่ำรวยเหมือนเมื่อก่อนเพราะงั้นคงจะขัดสนไปบ้างแต่ฉันจะพยายามปรับปรุงงานไร่และปศุสัตว์ให้ดีขึ้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าของไร่เราเมื่อเรามีฐานะมั่นคงก็หมายถึงว่ารักใคร่สามัคคีขยันขันแข็งในการทำงานขอยืนยันอีกครั้งว่าถ้าไร่ชนนีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกคนจะอยู่ดีมีสุขเช่นกันขอกล่าวเพียงเท่านี
3: ้ตอบมา
0: แล้ว
3: คือว่าทุกคนมีเงินเดือนมีข้าวกินให้กลับไปกินข้าวบ้านดีกว่านะครับ
0: เอาล่ะงั้นขอเปลี่ยนเป็นมื้อเย็นตอนนี้ขลุกขลักนิดหน่อย

0: นี้นะขอเชิญทุกคนมาทานข้าวกันที่นี่นะจ๊ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: แนะนำให้ข้ารู้จักคุณแม่หน่อยสิอ๋อคือนี่คือเจ้าแสบลูกน้องผู้ช่วยผู้ช่วยของผมครับสวัสดีครับคุณแม
0: ่สวัสดีจ้ะแล้วนี่คุณแม่น้าของฉันคนนี้คุณแม่จี๊ดแม่บ้านของฉัน
1: อ๋อสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้ะ
2: สวัสดี
1: สวัสดีคร
0: ับเชิญขึ้นมาข้างบนก่อนสิจ้ะทั้งหัวหน้าทั้งผู้ช่วยนะจ๊ะ
1: ขอบคุณมาก

0: ทานน้ำเย็นๆก่อนจ้ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ฉันไม่รู้ว่าเป็นความคิดของใครที่ชักแถวมาทำความเคารพถึงจะเพี้ยนๆไปหน่อยแต่ก็น่ารักดี
1: คือว่ามันเป็นความคิดของผมเองครับคุณแม่ครับอย่างไม่น้อยนะฮะเมื่อคุณแม่มาอยู่ที่นี่นะครับเราก็ควรจะได้แสดงความรักความเคารพครับ
2: และอีกประการหนึ่งนะฮะผมในฐานะตัวแทนของเพื่อนชาวไร่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการที่พวกเราต้องสูญเสียคุณพ่อไปนะฮะแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ส่งตัวแทนไปร่วมงานเพราะทราบเอาเมื่อพิธีปลงศพเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
0: ขอบใจไม่เป็นไรจ้ะ
2: ครับ
0: ที่ฉันไม่บอกเพราะกระทันหันและไม่อยากให้ทุกคนต้องเสียเงินทองเสียเวลาในการเดินทางเลยไม่บอกให้ใครรู
1: ้โอ้โหไม่เป็นไรหรอกครับคุณแม่ครับนะไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาครับยังไงคุณพ่อก็เป็นผู้มีพระคุณของพวกเรา
2: ครับผมเองก็ยังคิดถึงตอนท่านมีชีวิตอยู่ไม่ได้เลยฮะท่านเคยมีเมตตาเวทนาต่อพวกผมฮะพอทราบว่าท่านเสียแล้วนี่ทำศพแล้วโอ้โหพวกเราก็ยังนั่งร้องไห้กันเป็นวักเป็นเวรเลยครับ
1: แหมนึกถึงคุณพ่อท่านแล้วก็อดเศร้าไม่ได้แล้วค่ะ
2: ประธานโทษนะฮะคุณแม่ดูเหมือนว่าจะไปเรียนเมืองนอกมันหลายปีใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้ะกำลังเรียนอยู่จะจบไม่จบแลคุณแม่ชนก็โทรเลขไปบอกว่าคุณพ่อเจ็บหนักกลับมาถึงก็ไปโรงพยาบาลก็ปรากฏว่าคุณพ่อจากไปซะแล้ว
1: โถไม่ทันได้มาเห็นใจคุณพ่อท่านเลยใช่ไหมครับ
0: จ้ะ
1: เศร้า
2: แล้วดึกท่านมาถามอะไรมั่งไหมฮะ
1: ไปดึกมากตะขืนมาถามตอนดึกก็มีหวังจับไข้หัวกรอดใช่ไหมถามไปได้ถึ
2: ง
1: แบบ
2: จริงนี่แหมไอ้ข้าก็ลืมไป
3: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
4: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์แค่เปิดมาก็อินจนจบนะชนยกข้าวออกมาแล้วเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันเลยนะจ๊ะ
2: ไม่ต้องกระไรนะครับคุณแม่ได้ที่จะหาว่าไอ้พวกผมนี่มันตลกบริโภคค่ะไม่ต้อง
3: ว่าลาคุณแม่กลับเลยดีกว่าไหม
1: ไม่ต้องไปหรอกมาแล้วก็ทานข้าวซะด้วยกันน้าชนเป็นคนโกรธง่ายถ้าใครขาดศรัทธาเวลาเชิญกินข้าวถ้าไม่อยากให้น้าชนโกรธก็ต้องเชื่อฉัน
3: แหมถ้าจำเป็นนะฮะก็ไม่มีทางเลือกนะครับ
1: จ้ะไปจ้ะไปทานพร้อมๆกัน
2: ครับเชิญครับ

0: ไงโว้ยบักจ้อน
1: อ๋อบักจอดบักกล้วยบอกว่าไปใส่บ้าน
0: ก็มาดูเองนั่นแหละเป็นไงวะวันนี้ได้อะไรไหม
1: โอ้ยสองมือนี่บ่แดงเลย
2: อมหรือเปล่าวะ
1: บ่ได้อมครับอีหลีครับอีหลี
2: ไม่ใช่เองก็ไปขายคนอื่นนะจ๊ะบักจันถ้าเบี้ยวก็แบบนั้นจะได้เห็นดีกันรับก็ซะตรงๆดีกว่านะ
1: เปล่าครับเปล่าจริงๆครับคือว่าข้าบ่ได้เบี้ยวหรอกยุ่งเลย
2: เอ็งไม่ได้เอาไปขายกับไอ้โอ้ยนะ
1: บ่จริงครับพ่อคุณครับคุณโอ้ยน่ะตัวเองยังแทบบ่มีสิกินเสียเงินที่ใดมาซื้อครับ
0: ตกลงไอ้โอ้ยมันไม่ยอมไปจากที่นี่ใช่ไหม
1: จังไหนข้าก็บ่ฮู้ครับเขาบ่ได้บอกอีหยังข้าเลยนอกจากว่านไปเซาทีของเสียจุ่ยก็แค่นั้นเอง
2: แสดงว่าเองสนิทกับเขานี่ว่าเมื่อสนิทกันก็น่าจะรู้อะไรดีๆใช่ป่ะ
1: ก็แค่รู้จักชอบพ่อกันครับแต่เรื่องส่วนตัวของเขาข้าบ่ฮู้เรื่องให้ดิ้นตายเอา
0: ดิ้นแน่ดีแล้วนะไอ้คนโกหกแบบเนี้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นข้าไม่รับผิดชอบนะเว้ย
1: ก็บ่มีอีหยังจริงๆนี่พ่อกล้วยพ่อจอดข้าก็บ่ฮู้สิตอบจังได๋เขาก็อยู่ของเขาข้าก็อยู่ของข้าพ่อกันก็คุยกันก็แค่นั้นเอง
2: ดีอย่าให้จับได้ก็แล้วกันแล้วจะหาว่าข้าไม่เตือน
0: แล้วนี่บักจันหายไปไหนวะรู้ว่าไปอยู่เจ้าโอ้ย
1: มันแลนลงไปซื้อน้ำแข็งครับ
0: เฮ้ยไปเว้ยกล้วย
2: เอา
1: โถเอ้ยเป็นยังสอบก่อกวนนักวะซื้อพ่อยกดราคามันก็นักหนาอยู่แล้วนี่บ่พอใจคุดโอ้ยซะอีกไอ้คนพวกนี้มีชีวิตอยู่จังไดเนาะเฮาก็ได้ยินแววๆมาว่านายเกิดประกาศบ่ให้ซื้อรับพ่อยจากคุณโอ้ยถ้าไผขึ้นรับซื้อเป็นผิดใจกันแน่บ่ฮู้ว่าข่าวจริงหรือว่าข่าวลือฮะไอ้คนจนนี่มันบ่มีหยังดีเลยพาก

0: Ơi
1: này.
0: Ôi mặt chân. Phải nấy mà
1: cả áo ô liền mà hay nai này tí là คิดว่าน่าอยากสิกินน้ำแข็งชื่นชื่นใจ
0: ก็ขอบใจไว้กำลังนึกอยาก
1: ฉันก็ว่าจังสั้นเลยน่า
0: เอานี่กันเอาตังไป5 บาท
1: เอาไปเถอะน่าน่า
0: แต่แกน่ะซื้อมาเสียเงินนะ
1: นิดนิดหน่อยหน่อยฉันลงไปซื้อแล้วก็เลยซื้อให้น่านำไม่เห็นสิเสียเวลาอีหยังเลยนี
0: ่แกเองก็ต้องจ่ายเงินไปนี่นะฐานะของแกไม่ดีไปกว่าฉันหรอกมันหลายครั้งเข้าก็หลายบาทเหมือนกันนะ
1: เป็นหยังนายนายสิกินของฉันบ่ได้บ
0: ่ไอ้ครั้ง2 ครั้งไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าทุกๆวันมันก็ไม่ค่อยดี

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: my radio freshen up.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
11: Ikea Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ Ikea บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อ่ะไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
14: โร
12: ราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
4: Mass FM

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness
0: is our happiness
1: is our happiness.
0: Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: Mass FM

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะอยู่ด้วยกันที่นี่เป็นประจำนะคะ92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอค่ะช่วงนี้ภูมิภาคเอเชียหลายประเทศนะคะที่ต้องเผชิญกับ

0: ภาวะฝนตกหนักในภาวะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงความรุนแรงความไม่แน่นอนที่ยากจะคาดเดาในเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดจากธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไร้ทิศทางจำเป็นค่ะที่ต้องมีการวางแผนรองรับสำหรับจีนเองตอนนี้ก็มีการตั้งรับวางแผนสร้างอ่างเก็บน้ำในกรุงปักกิ่งนะคะเพื่อควบคุมอุทกภัยพื้นที่ภูเขาสูง5แห่งด้วยกันสำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนบอกว่าองค์กรน้ำแห่งกรุงปักกิ่งของจีนเปิดเผยการวางแผนและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อควบคุมอุทกภัยในพื้นที่ภูเขาสูงชันจำนวน5แห่งซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบครึ่งศตวรรษที่เมืองหลวงของจีนดำเนินโครงการลักษณะนี้โดยอ่างเก็บน้ำทั้ง5แห่งจะตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนต้นของแม่น้ำยงติ๋งแม่น้ำจุยมาแม่น้ำตาซือและแม่น้ำหวนอีและนี่ก็คือแผนตั้งรับนะคะกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ท่ามกลางปรากฏการณ์เอลนีโยอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินค่ะเป็นเพื่อนกันนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุมาส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ด้วยนะคะและอีกหนึ่งเพจค่ะร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM Mass FM เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงปิดทองหลังพระผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยาก27ปีของการทรงงานด้านสาธารณกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงมีพระนโยบายให้ยกระดับการทำงานของมูลนิธิเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และการจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย Center of Excellence in Flood Relief and Management ที่ผ่านมาพระจริยวัตรอันงดงามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลายต่อหลายครั้งไม่โปรดที่จะเป็นข่าวศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิกล่าวถึงพระกรณียกิจของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานมูลนิธิมา27ปีทรงช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมผู้คนต้องอยู่อย่างลำบากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนพระองค์ท่านจะไม่เสด็จไปเยี่ยมประชาชนตอนที่น้ำท่วมรับสั่งว่าถ้าไปคนต้องมาต้อนรับแต่เสด็จไปตอนฟื้นฟูไปให้กำลังใจส่วนใหญ่เกินครึ่งเสด็จไปโดยไม่มีข่าวทรงดำเนินไปตามบ้านต่างๆที่อยู่นอกหมายกำหนดบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งคือผมก็ตามไม่ทันนะครับศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยได้กล่าวถึงเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาว่าทรงเป็นผู้ริเริ่มเรื่องการเตือนภัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีพระดำริในเรื่องการเตือนภัยเราจึงตั้งชุมนุมเตือนภัย19แห่งทั่วประเทศฝึกอบรมอบพยพประชาชนเมื่อเกิดเหตุได้ทันตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงร่วมกับ8หน่วยงานในประเทศไทยรวม510สถานีตอนนี้เราดำเนินการติดตั้งแล้ว160สถานีเมื่อฝนตกจะส่งสัญญาณมาที่สำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำหากมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันก็จะส่งสัญญาณไปที่หน่วยเตือนภัยอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมีการฝึกการอพยพผู้คนอยู่เสมอสิ่งนี้คือการป้องกันภัยองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากรับสั่งว่าถ้าเราเตือนภัยได้ดีจะบรรเทาทุกข์น้อยลงแล้วมีรับสั่งอีกว่าน้ำท่วมซ้ำซาก เราต้องมีการฟื้นฟูก็ให้ไปช่วยสหกรณ์ภาครามจังหวัดสกลนครเคยประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของเราโดยภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคอีสานร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคอีสานโปรดให้ใช้โซเชียลมีเดียเสริมศักยภาพการทำงานโปรดให้ทำธุรกรรมออนไลน์ชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซากนำสินค้าขึ้นออนไลน์ใน Shopee ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลในการฝึกอบรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆดังนั้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากหนึ่งในพระกรณียกิจขององค์ประธานมีงานด้านป้องกันภัยบรรเทาทุกข์ซึ่งทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่27รวมทั้งเรื่องการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนเรื่องน้ำท่วมทรงติดตามสถานการณ์เองบางทีท่านไลน์มาบอกว่าเอ๊ะเท่าที่ดูจากเว็บทั้งหลายเนี่ยฝนจะเข้าตรงนั้นนะเตรียมส่งถุงยังชีพไปรอเลยคือท่านไม่ต้องรอจังหวะให้น้ำท่วมหรือรอหน่วยงานทำเรื่องขอพระราชทานถุงยังชีพเสียก่อนเช่นที่พิษณุโลกที่อีสานถ้าเขาไม่ต้องใช้ก็ถือว่าดีถ้าเขาต้องใช้เราจะส่งได้เร็วเพราะช่วยคนเดือดร้อนเมื่อเหตุการณ์ผ่านไป2ชั่วโมงก็นับว่าช้าไปแล้วพระองค์ท่านทรงให้ความสนพระทัยมากทรงให้แก้ข้อบังคับของมูลนิธิให้สามารถประชุมโดยให้ผมเป็นประธานบริหารประชุมโดยใช้ไลน์ได้เพราะฉะนั้นหากมีการขอพระราชทานถุงพระราชทานมา 5,000 ถุง 6,000 ถุงพอกรรมการได้รับทราบก็กราบทูลองค์ประธานองค์ประธานจะตอบภายใน15นาทีมีมติของกรรมการและความเห็นชอบองค์ประธานมีข้อสรุปได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงคณะทำงานสามารถส่งถุงยังชีพพระราชทานโรงครัวพระราชทานรถประกอบอาหารเคลื่อนที่ไปได้ตลอดส่งทุ่มเทมากในการช่วยเหลือประชาชน

0: ุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
1: มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่าการให้ไม่มีที่สิ้นสุด
4: การเวลาร้อนสันกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
4: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
1: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
1: โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
1: ฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
1: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้
1: ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
5: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
1: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร
3: 053-420-568-9

ชียงใหม่รักโลภโกรธหลงพะวงสงสารรำคาญน้อยใจน้ำตาไหลและเหงาวัฏจักรแห่งอารมณ์คนเป็นเช่นนี้เองหากรากฐานไม่มั่นคงอะไรๆก็คงเกินไปในเมื่อทุกสิ่งต้องเป็นไปทำไมไม่เป็นนายอารมณ์ของตัวเองรักได้โลภได้โกรธได้หลงได้น้ำตาไหลได้แต่อย่าให้มันทำลายความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าคุณค่าที่กำหนดด้วยนิยามที่คุณเลือกคุณค่าที่จะเปลี่ยนไปเมื่อคุณโตขึ้นคุณค่าที่จะไม่เปลี่ยนเลยหากคุณไม่เรียนรู้ที่จะเติบโต

คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาท

ังคะวันนี้มาดูกันนะคะว่าฤดูฝนปีนี้ทางรัฐบาลนั้นจะมีมาตรการรับมืออย่างไรตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เสนอพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและรายงานผลให้กนช.ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทั้งนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้บอกว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31ตุลาคมของทุกปียกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกเริ่ม1กันยายนแล้วก็สิ้นสุด28กุมภาพันธ์ของปีถัดไปนะคะโดยรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนได้แก่1. คาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงพร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น 2. ทบทวนและปรับปรุงบริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้า 3. เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งสำรวจซ่อมแซมและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 4. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำพร้อมจัดทำแผนสำรองและแผนเผชิญเหตุการณ์กรณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลัน 5. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เปราะบาง 6. จัดตั้งศูนย์บริการจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง 7. เร่งเก็บกักน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพ 8. สร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จอย่างทันท่วงทีและ9ติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำจะติดตามวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนทั้งนี้มาตรการปี2569ได้รับการปรับปรุงจากปีที่ผ่านมาโดยเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นทั้งการเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางเช่นโรงพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุชุมชนเสี่ยงภัยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการจัดทำจุดเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบค่ะ Mass FM Your happiness Our happiness

0: ู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061-329-5632
1: จริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจ
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหียสาขาสี่แยกแม่เหียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขาย

0: กทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
2: เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฤดูการเปลี่ยนหลายท่านค่ะภูมิคุ้มกันลดลงแล้วก็มักจะสอแสดงถึงอาการเป็นไข้หวัดหรือมีอาการภูมิแพ้โรคต่างๆนะคะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานบ้างต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพวันนี้ค่ะพอพาเรสจากฟอร์บีค่ะรวมที่สุดแห่งการรักษาเป็นการป้องกันและยับยั้งอย่างมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์รวงพึ่งสกัดฮันนี่บีพลัสเป็นความลับธรรมชาติความอัศจรรย์หลังรวงรังและความสมบูรณ์แบบที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้รวงพึ่งโดยการค้นคว้าวิจัยร่วมกับสวทช.และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่ารวงพึ่งนั้นเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยน้ำพึ่งเกสรพึ่งและพอพาเรสซึ่งนอกจากจะมีสารที่ช่วยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วยังประกอบไปด้วยสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสารจากธรรมชาติทั้ง2ชนิดนี้จะสามารถยับยั้งเชื้อที่ก่อให้เกิดอาการไอและเจ็บคอได้อย่างมีประสิทธิภาพขอแนะนำนะคะครบเครื่องภูมิคุ้มกันปกป้องรักษายับยั้งอย่างลงตัวพอพาเรสจากฟอร์บีพบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะทั้งน้ำผึ้งนมผึ้งเกสรผึ้งฮันนี่เวเนก้าบีสลิมรวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจะเป็นสบู่ล้างหน้าหรือครีมบำรุงผิวที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ก็ได้หรือจะแวะไปนะคะที่ฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตร053-420-568-9ค่ะ
3: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
4: ่จากปี1964จนถึงวันนี้
3: กว่า50ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
4: 053-214-410
0: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
0: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
2: มนนมสดคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่วารีเชียงใหม่ได้มุ่งมั่นเตรียมนักเรียนให้พร้อมเป็นพลเมืองโลกตามวิสัย and education beyond tomorrow โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนทั้งนี้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2จะมีการเน้นการสัมผัสและรากฐานวัฒนธรรมส่วนประถมปีที่3และ4จะเริ่มบูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ากับภูมิปัญญาเช่นกลไกของเล่นโบราณป.5ก็จะมีการยกระดับสู่โลกนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงและนี้ก็คือความสมดุลที่วารีเชียงใหม่ตั้งใจมอบให้เด็กๆเพื่อนักเรียนเป็น active learnerที่เก่งทั้งวิชาการสมัยใหม่แต่ก็ไม่ทิ้งรากเงาตัวตนความเป็นไทยและล้านนาอย่างภาคภูมิใจโดยมีเป้าหมายเพื่อคุณภาพผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากประสบการณ์ตรงส่งเสริมการใฝ่เรียนรู้รู้จักบันทึกและใช้เทคโนโลยีในการคัดกรองข้อมูลเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ค่ะและนี่ก็เป็นการออกแบบการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจพัฒนาการจุดเด่นของกิจกรรมทัศนศึกษาที่วารีเชียงใหม่คือการวางลำดับประสบการณ์ตามความซับซ้อนที่เหมาะสมกับช่วงวัยการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้

0: ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: Mass FM Your happiness, our happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานนา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
11: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือก
13: เลือก Miu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
16: you're listening

อยให้แค่1คนเท่านั้นคนนั้นก็จะเป็นผู้โชคดีที่ได้ความรักไปนะคะเพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังจากศิลปินเทิร์นออนชื่อเพลงก็คือเพราะนะคะสั้นๆแบบนี้เลยแต่ว่าก็อย่างชื่อเพลงบอกก็คือเพราะจริงๆแหละนะคะและก่อนนั้นมีอีกหนึ่งเพลงของพี่โจ้อมรินทร์หยิบเพลงเก่ามาร้องกลายเป็นเพลงอมตะเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันใครก็เพราะเสมอกับเติมใจให้กันมาเติมใจกันช่วงเช้าแบบนี้ค่ะและอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันอังคารที่23มิถุนายน2569วันนี้มีความรู้สึกว่าคือ

ักษาเธอไม่ได้สุดท้ายเวลาก็ไม่เคยพอนะคะตอนที่มีเวลาก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญไม่ค่อยอยู่ด้วยกันสุดท้ายก็เป็นแบบนี้ยื้อไว้ไม่ได้ไม่ไหวนะคะแดนบีมเพลงนี้กับเวลาไม่เคยพอจะว่าไปก็เป็นเพลงเศร้าเพลงหนึ่งก่อนนั้นว่านธนกฤตกับคนไม่มีเวลานั่นเองค่ะแต่เรามีเวลาเท่ากันในแต่ละวัน24ชั่วโมงมันแล้วแต่ว่าเราจะบริหารเวลายังไงบ้างจะนอนกี่ชั่วโมงทำงานกี่ชั่วโมงจะออกกำลังกายกี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะจัดสรรเรื่องของการใช้เวลาให้มีความสุขได้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ที่ตัวเราเองล้วนๆกันเลยทีเดียวแต่สิ่งที่เราต้องการชีวิตในช่วงนี้ก็คือการที่เรามีสุขภาพจิตที่ดีอันนี้สำคัญนะคะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ป่วยไม่ปวดบ่าไม่ปวดหลังไม่ปวดเข่าได้กินของอร่อยตลอดเวลาแล้วก็อาจจะมีเงินบัญชีเหลือไว้กินไว้ใช้สบายสบายโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสที่ดีของชีวิตในช่วงนี้ต้องการสิ่งนี้มากๆเลยนะคะและอย่างหนึ่งที่ต้องการก็คือการเดินทางที่สบายๆถึงที่หมายอย่างปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกรถที่ถูกใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะ Toyota เชียงใหม่นำเสนอกับ Fortuner Leader คันนี้สำหรับคนที่ชอบรถคันใหญ่แบบนั่งสบายเที่ยวทำงานได้ลุยได้ถึงไหนถึงกันค่ะข้อเสนอพิเศษในเดือนนี้ที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้ผ่อนเริ่มต้น 9,819 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.59% ฟรีประกันภัยชั้น1นะคะและขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus ข้อเสนอโดนใจแบบนี้เชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่ค่ะหรือว่าต้องการรถกระบะเอาไว้ใช้งานลุยได้ถึงไหนถึงกันโปรแรงกับ Hilux Tower 4Tex นะคะคันแกร่งสายลุยจัดให้คุ้มให้เลือกถึง4ทางเลือกดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.19% หรือดอกเบี้ย 1.99% พร้อมประกันภัยชั้น1ค่ะผ่อนตามเพียง 8,744 บาทต่อเดือนหรือว่าจะเป็นช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ชอบสายแกร่งสายลุยหรือว่าความน่ารักสดใสทั้งรุ่นของ Yaris แล้วก็ Yaris Cross นะคะรวมไปถึง Veloz รถครอบครัวคันใหญ่ทุกต่อทุกสไตล์ในการเดินทางตอบโจทย์คุณได้เสมอที่ Toyota เชียงใหม่ของเรานะคะกับ6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามไฮเวย์สาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูน0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเพลงรักเพลงหนึ่งจากโมโนโทนค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota ชิงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นชิงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่า

้งเตือนว่าของชิ้นนี้มันไม่มีแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือต้องไปเคลียร์อะไรที่แบบว่าไม่ได้ซื้อซึ่งบางทีหลายๆคนเนี่ยกดสั่งเพื่อจะมาเปรียบเทียบราคาก็มีร้านนี้ราคาเท่านี้ร้านนั้นราคาเท่านั้นใช้โค้ดได้ไหมส่งฟรีได้ไหมต่างๆนานาก็ว่ากันไปยุทธวิธีในการช้อปปิ้งของเราแตกต่างกันค่ะแต่ก็นั่นแหละซื้อเท่าที่จำเป็นจะดีกว่านะคะคุณผู้ฟังโอซิตี้ค่ะและแคร์รีเรเจปชั่นเพลงนี้กับกู๊ดไทม์ค่ะ

เพลงเก่าของ The Wonders ค่ะคุณผู้ฟัง That Thing You Do ก่อนหน้านั้นมี Spice Girl กับ Wannabe ด้วยนะคะปั๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วค่ะกับคุณสมัครการอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเช้าๆของวันทำงานอังคารที่23มิถุนายนย้ำวันบ่อยๆคุณผู้ฟังจะได้ไม่ลืมอีกแค่ประมาณสัปดาห์เดียวจะหมดเดือนนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณส่งท้ายกับ Golden House กันนะคะงานใหญ่งานโครงสร้างต้องคิดให้คุ้มช่างมืออาชีพเลือกแล้วค่ะว่าดีจริงต้องแบบนี้วัสดุโครงสร้างมาตรฐานเหล็กปูนงานหลังคาครบที่เดียวผ่อน 0% นั้นสุโกเปนเฮาส์ค่ะช้อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้สะดวกสบายมากๆหรือว่าจะแวะไปเลือกซื้อสินค้ากับเราที่สโตร์ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังกับ2สาขาในเชียงใหม่ Golden House นะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะซื้อ 10,000 คืน 2,000 เมื่อช้อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขเมื่อซื้อสินค้าโครงสร้างเหล็กปูนครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำมันทองสูงสุด 5,000 บาทสมาชิก Golden Cup ใช้ 9,000 คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด 1,000 บาทได้ด้วยนะคะแล้วก็อัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook

Open House ได้ครบหลากหลายให้บ้านคุณชับสบายใจไป Open House กันนะคะส่งท้ายในงานของ Pinterestbury Slow Day ค่ะเจอกันรอบบ่ายนะคะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนภัยแล้งเกษตรกรนอกเขตชนประทานเร่งสำรองน้ำรับมือสภาวะฝุ่นทิ้งช่วงอย่างใกล้ชิดนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนิโยในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะเพิ่มความรุนแรงสูงสุดช่วงปลายปีก่อนจะเริ่มทยอยอ่อนกำลังลงช่วงกลางปีหน้าแม้ภาพรวมปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนระดับขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงวิกฤตที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชนประทานสำหรับการบริหารจัดการน้ำในขณะนี้กรมชนประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดนำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีออกมาบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นการเร่งด่วนแล้วพร้อมทั้งคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและบรรเทาความรุนแรงของสภาวะภัยแล้งได้กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอความร่วมมือจากประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกอย่างรอบคอบพร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนตื่นรู้แต่ไม่ควรตื่นตระหนกเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประเมินสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: Midday
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
8: ส์ฝ
3: ันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ่ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถใหม่กันทั้งนั้นเพราะได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% เมื่อออกใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force 4ประตูทุกรุ่น
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย

วันนี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะถ้าวันนึงได้มีโอกาสได้เจอกันหลังจากที่เราต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตกลับมาวันนึงเราจะกลับมาคุยกันได้เหมือนเดิมหรือเปล่ากลับมาวันนึงเราจะยังไถ่ถามความรู้สึกไถ่ถามความเป็นไปของกันได้ไหมโซลตี้แซลมอนนะครับถ้าเราบังเอิญได้พบกันรวมไปถึงเพลงที่เศร้าก่อนหน้านู้นนะฮะจากทีลิเบิร์ดนะครับถ้าเราเจอกันอีกแล้วก็แว่นใหญ่ด้วยนะครับกับกอดความทรงจำไปแต่ละเพลงนี่แบบว่านำมากระแทกกับผู้ฟังมากๆเลยทีเดียวนะช่วงเวลา10โมงถึงเที่ยงวันนะครับในช่วงเวลานี้ฮะ2ชั่วโมงกับการฟังเพลงพร้อมกับทำงานไปด้วยนะฮะวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายนนะครับยังคงเตรียมรับมือกับฝนฟ้าที่จะมากันในช่วงสัปดาห์นี้ครับวันนี้จนถึง28นะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการคาดการณ์ลักษณะอากาศ7วันข้างหน้านะฮะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอันเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยครับมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทั้ง2ก้อนนี้มาเจอกันก็จะทำให้ปริมาณฝนนั้นเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเดินทางไปไหนมาไหนนะฮะช่วงนี้ก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมขึ้นมากเป็นพิเศษด้วยนะครับคุณผู้ฟังฮะไปฮะไหนๆก็มาแล้วในช่วงของเพลงเศร้าแบบนี้ส่งต่อครับ Guess Who Knows ความทรงจำที่ไม่อยากจำครับ

าว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะลืมเนี่ยความทรงจำนี่มันทำงานดีๆฮะจำไว้ทุกอย่างทุกรายละเอียดเลยครับพอเวลาเราอยากจะจำเนี่ยปรากฏว่าแหมแค่อยากจะย้อนว่าเราจำอะไรได้บ้างเนี่ยมันนึกไม่ออกจริงๆเนาะนี่แหละครับความทรงจำของเรามักจะเล่นตลกกับเรามักเสมอนะครับและน้องอิงวรันธรนะฮะส่งเพลงนี้มากับจำไว้และก่อนหน้านู้นเกสโนวากับความทรงจำที่ไม่อยากจำนะครับแต่วันนี้จะพาคุณไปพบกับความทรงจำใหม่ฮะกับ MG Urban นะฮะคุณผู้ฟังกับรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG ครับบอกได้เลยว่าคันนี้สดใหม่ฮะใครที่ชอบรถดีไซน์น่ารักน่ารักนะฮะเรียบหรูดูทันสมัยแถมยังขับง่ายนะฮะต้องยกให้คันนี้ฮะเพราะเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับที่สามารถช่วยในการขับขี่แล้วก็ห้องโดยสารนั้นกว้างขวางสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีเบาะนั่งแบบระบบเป่าลมด้วยนะฮะและด้านหลังยังจุของได้เยอะถึง480ลิตรโอ้โหบอกว่าเยอะมากจริงๆนะครับคุณผู้ฟังและนอกจากนี้ครับสำหรับการชาร์จหลายคนกังวลเอ๊ะถ้าชาร์จแล้วขับไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนฮะสำหรับการชาร์จ1ครั้งนะฮะกับ AG Urban เนี่ยนะครับสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหความงดงามเนี่ยดีงามที่สุดเลยครับพร้อมบริการหลังการขายครับที่คุณสบายใจหายห่วงได้เลยครับที่ศูนย์บริการทั่วประเทศที่มีถึง126แห่งครับพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานกันด้วยนะฮะไปดู MG Urban นะครับตัวจริงได้เลยครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศตอนนี้มีรถทุกโชว์รูมแล้วนะครับให้คุณได้ไปทดลองขับฮะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นกับน้อง MG Urban ได้เลยนะครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกันได้เลยครับ

0: ที่การเราไปฝืนตัวเองนะครับเพื่อให้ได้สิ่งหนึ่งมาแต่ความเป็นตัวเองนั้นก็หายไปนะครับการฝืนแบบนี้อยู่ได้ไม่นานฮะสักวันหนึ่งความเป็นตัวตนของเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับและนี่คือฝืนตัวเองไม่เป็นครับจากนนทนนฮะและก่อนหน้านู้นจะอิงวรันธรกับจำไว้นะครับผู้ฟังวันนี้ใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนนะฮะโดยเฉพาะความเป็นตัวเองเนี่ยนะฮะที่บ้านของคุณครับใครที่อยากจะได้ห้องนั่งเล่นสวยๆนะฮะเข้ากับความชอบไลฟ์สไตล์ในความเป็นตัวเองของคุณแน่นอนฮะที่นี่เรามีให้คุณได้เลือกเป็นการแต่งบ้านนะครับกับที่ Global House นะฮะอย่างเช่นการรีโนเวทห้องนั่งเล่นด้วยงบน้อยๆนะคุณผู้ฟังครับไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบโอ้งบใหญ่โตมโหฬารนะคุณผู้ฟังแค่เปลี่ยนมุมเดิมๆของบ้านคุณเนี่ยจากมุมที่รู้สึกว่าเออมันแบบไม่ค่อยโอเคเนี่ยให้มันน่าอยู่มากขึ้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนบอกว่าอยากจะทำมากๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าพื้นที่สำคัญในบ้านก็คือการใช้ห้องพักผ่อนนะฮะใช้ห้องนั่งเล่นเป็นที่พักผ่อนพูดคุยครับแล้วก็ใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวนะฮะคุณผู้ฟังแน่นอนครับบรรยากาศเดิมๆที่อยู่ด้วยทุกวันมันอาจจะจำเจครับจึงอยากจะปรับเปลี่ยนให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นนะฮะแน่นอนครับการรีโนเวทห้องนั่งเล่นเนี่ยไม่จะเป็นต้องใช้งบที่สูงเสมอไปครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนบางจุดให้เหมาะสมนะฮะแล้วก็คุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองเดิมๆนะครับให้ดูสดใสดูใหม่ดูสวยน่าอยู่นะฮะแล้วก็เป็นการเพิ่มความอบอุ่นให้กับบ้านได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังนี่คือไอเดียการแต่งบ้านง่ายๆครับลองไปดูนะฮะที่ Global House ครับวันนี้เรามีสินค้ามากมายนะครับในการตกแต่งบ้านนะฮะทั้งของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับในการเปลี่ยนไวฟ์บ้านของคุณเนี่ยให้ได้อยู่มากยิ่งขึ้นหรือจะเปลี่ยนใช้ไฟฟ้าครับให้มันดูเข้ากับบ้านของคุณนะฮะดีไซน์ให้มันสวยมากขึ้นก็ไปเลือกกันได้ครับที่ Global House นะฮะวันนี้เรามีมหกรรมมิดเยียร์เมกาแฟครับลดสูงสุดถึง 70% นะฮะกับสินค้าพิเศษหลากหลายรายการและคุณยังผ่อนคุ้มๆครับ 0% นานสูงสุดถึง10เดือนด้วยนะฮะกับสินค้าทุกราคาลดแรงไม่ซ้ำใครครับหมุนเวียนกับโปรเด็ดในทุกๆวันนะฮะส่วนสมาชิก Global Club นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีคะแนนนะฮะคุณสามารถรับคะแนนคูณ10ได้เลยครับเพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการและถ้าใครถือบัตร TTB Global House นะครับจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 3% ด้วยครับช็อปเรื่องบ้านให้คุ้มในช่วงกลางปีนะฮะที่ Global House กับ Midyear Mega Fair ครับเติมครบทุกความต้องการทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านแต่งบ้านในราคาสุดพิเศษนะครับไปช็อปออนไลน์ได้เลยครับคุณผู้ฟังคลิก and collect ที่ globalhouse.co.th นะฮะหรือจะไปช็อปที่สาขากันก็ได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง24มิถุนายนนะฮะจัดเต็มความคุ้มแน่นอนนะครับคุณผู้ฟัง Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองครับ
1: Chiang Mai Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
1: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

ETC นะครับแล้วก็ The Parkinson นะฮะและนี่คือเมื่อไหร่จะบอกครับและเมื่อไหร่ที่ร่างกายคุณบอกว่ามีอาการปวดอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังตัวช่วยที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกดีและสามารถที่จะผ่านพ้นกับอาการปวดเหล่านี้ได้นะฮะต้อง Planil 2X Gel นะครับสำหรับใครที่เจออาการปวดนะฮะอักเสบบวมตามกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อนะครับการขยับตัวนิดๆหน่อยๆทรมานเหลือเกินนะฮะขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้มารั้งคุณไว้นะครับคุณผู้ฟังวันนี้ครับตัวช่วยของเรานะฮะอย่าง Planil 2X Gel ครับโดยมีตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนคเอทิลามีนนะครับสูงถึง 2.32% ครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะฮะและพิเศษครับใช้งานง่ายๆเพียงแค่ทาบริเวณที่คุณมีอาการวันละ2ครั้งครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะฮะตัวเนื้อเจลนั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วครับทำให้คุณเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตและก็ทำกิจกรรมสุดโปรดได้แบบมั่นใจเลยฮะไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะนะครับให้ Planil 2X Gel ครับดูแลคุณนะฮะพร้อมให้คุณนั้นกลับมาลุยงานได้อีกครั้งนึงนะครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วครับวันนี้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพฮะ

ช่างมากครับเพลงนี้ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับจากเพอร์พีชนะครับแน่นอนครับคุณผู้ฟังการจากลาเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่อยากจะเจอนะครับดังนั้นในวันนี้การดูแลปกป้องคนที่คุณรักเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะฮะที่โรงพยาบาลลานานะครับตอนนี้เราห่วงใยใส่ใจสุขภาพโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนะฮะตอนนี้ฝนตกหนักทุกวันเลยทีเดียวนะครับโรคที่จะมาพร้อมกับฤดูฝนนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกนะครับวันนี้ทางโรงพยาบาลลานาเองนะครับเราก็พร้อมให้บริการในการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกนะครับช่วยปกป้องคนที่คุณรักลดความเสี่ยงโรครุนแรงแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนจากไข้เลือดออกนะครับดูแลสุขภาพทั้งครอบครัวตั้งแต่วันนี้เพราะไข้เลือดออกอาจรุนแรงถึงขั้นทำลายอวัยวะได้นะครับวันนี้เรามีแพ็กเกจนะครับในส่วนของวัคซีนไข้เลือดออกครับ2เข็มในราคา 5,000 บาทนะครับคุณผู้ฟังสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังที่โรงพยาบาลลานานะครับก็สามารถที่จะช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ถึง 80% นะฮะลดความรุนแรงของโรคได้ถึง 85% แล้วก็ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลมากถึง 90% ด้วยกันนะครับสามารถฉีดได้นะฮะตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยแล้วก็ไม่เคยเป็นแค่เลือดออกมาก่อนนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยครับที่0521347777นะครับหรือที่ LINE ID ที่ @lanahospital นั่นเองครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะฮะกลับมาพร้อมกับเพลงที่อาจจะขยับจังหวะนะฮะขึ้นมานิดนึงครับหลังจากที่ฟังเพลงเศร้ามาทั้งชั่วโมงแล้วนะฮะมีเพลงอะไรบ้างไปติดตามครับต้นชั่วโมง

0: Don't go anywhere
1: สักครู่นะฮะ3เพลงนี้จะไปเริ่มต้นกันต่อหลังเบรกข่าวต้นชั่วโมงนะครับ Ticker Are you okay ครับจากซาร่าซาโรราเอาใจลงไปเล่นและ Pixie เกินต้านนะครับเดี๋ยว3เพลงนี้กลับมากันต่อหลังเบรกต้นชั่วโมงหน้าครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะททท.เปิดตัวแคมเปญใหญ่เสน่ห์ไทย Feel All The Feelings กระตุ้นท่องเที่ยวทั่วไทยช่วง Green Seasonนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทท.เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวใจสู่การเดินทางจริงทท.ได้เปิดตัวโครงการเสน่ห์ไทย Feel All The Feelings เพื่อต่อยอดกระแสไวรัลเสน่ห์ไทยและอิทธิพลของนางสาวลลิสามโนบาลหรือลิซ่า Amazing Thailand Ambassadorโดยมุ่งเน้นการพลิกโฉมการท่องเที่ยวสู่รูปแบบเศรษฐกิจเชิงประสบการณ์ Experience Economy ที่ตอบสนองความรู้สึกและไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางภายในโครงการได้มีการเปิดตัวฟีเจอร์ Thailand Feeling Map บนเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนร่วมแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจและลุ้นรับของรางวัลมากมายควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมไฮไลท์ส่งเสริมการตลาดจากททใน5ภูมิภาคทั่วประเทศตลอดช่วงกรีนซีซั่นตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569อาทิเทศกาลดนตรีไป Jazz and Blues จังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศการศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ำโขงนาค่าอาร์ต2026การสัมผัสวิถีชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์งานย้อนยุคตลาดป่าโมกจังหวัดอ่างทองและงานแสดงแสงสี Illuminating เปรณาการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่เมืองหลักเมืองน่าเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นตลอดจนผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอด365วันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
5: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
5: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
10: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92.3

ผมเชื่อว่าใครที่ติดตามฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลโลกนะฮะอาจจะกลับมาทำงานด้วยสภาพเหมือนกับซอมบี้นะครับเพราะว่าช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะคู่ของฝรั่งเศสและก็อิรักเนี่ยนะครับก็มีการหยุดการแข่งขันไปชั่วคราวหลายนาทีเลยทีเดียวนะฮะทำให้การแข่งขันนั้นล่าช้าออกไปเรื่อยๆนะครับจนเกือบ2ชั่วโมงนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่ามีฝนฟ้าคะนองนะฮะที่ฟิลาเดลเฟียครับโดยมีการรายงานว่ามีฟ้าผ่าเพิ่มขึ้นหลายครั้งในช่วงการแข่งขันนะคุณผู้ฟังเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสและก็อิรักครับที่สนามลินคอล Financial Field นะครับในเมืองฟิลาเดลเฟียก็ต้องหยุดการแข่งขันชั่วคราวนะฮะเนื่องจากสภาพอากาศนั้นแปรปรวนแล้วก็เลวร้ายอย่างหนักเลยทีเดียวครับไม่สามารถกลับมาลงแข่งขันได้ตามกำหนดเดิมนั่นเองนะฮะซึ่งในช่วงเกม45นาทีแรกครับทัพตาไก่นำออกไปก่อนนะฮะ 1-0 ครับจากการยิงของคลียันอัมปาเป้นะครับในนาทีที่14ฮะแต่ทว่าในช่วงพักครึ่งหลังกลับมีพายุฝนฟ้าคะนองถล่มนะครับคุณผู้ฟังจนเรียกว่าฝ่ายจัดการแข่งขันต้องระงับการแข่งขันชั่วคราวนะฮะและอพยพแฟนบอลออกจากอัฒจันทร์เพื่อความปลอดภัยนะครับและกว่าที่จะรอให้กลุ่มฝนแล้วก็ฟ้าผ่านี่ผ่านพ้นไปก็ใช้เวลานั้นหลายนาทีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังทำให้การกลับมาแข่งขันในรอบครึ่งหลังเนี่ยต้องใช้เวลาเคลื่อนแล้วก็ย้ายออกไปเกือบ2ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะฮะพูดถึงเรื่องนี้นี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่หลายๆคนไม่ค่อยได้เจอสักเท่าไหร่นะฮะที่อยู่ดีๆในการแข่งขันไปได้สักพักหนึ่งแล้วมีฝนฟ้าคะนองแล้วฝนตกฝนฟ้าตกเป็นไปได้อยู่แต่ว่าฟ้าผ่าเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการแข่งขันเนี่ยจะมีการเช็คอยู่ในตลอดเวลานะครับว่าในรัศมี8ไมล์จากสนามแข่งขันเนี่ยมีฟ้าผ่าเกินกำหนดหรือว่ามีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเกินที่กำหนดหรือเปล่าเขาจะมีเครื่องวัดอยู่นะครับถ้ามีสัญญาณเตือนว่าเนี่ยในระยะ8ไมล์เนี่ยมีปริมาณกระแสไฟฟ้าค่อนข้างเยอะเนี่ยแน่นอนครับจะต้องหยุดการแข่งขันนะฮะและจะต้องพาผู้คนออกไปจากบริเวณนั้นโดยเร็วนะฮะไม่งั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยมันยิ่งกว่าความเสียหายแล้วก็ความรุนแรงรวมไปถึงมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งฟีฟ่าเองก็ไม่มีข้อระเบียบบังคับนะฮะในการระบุว่าการแข่งขันนั้นจะต้องล่าช้าออกไปเท่าไหร่นะฮะถึงจะถือว่าเป็นการยกเลิกการแข่งขันในแมตช์นี้ได้นะครับซึ่งก็จะมีการแข่งขันซึ่งก็จะมีการประเมินนะฮะแบบหน้างานแบบเคส by เคสเท่านั้นนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อคืนนี้ทำให้การแข่งขันนั้นล่าช้าออกไปจนเกือบ6โมงเช้าของเวลาในประเทศไทยเลยครับบอกว่าฟ้าผ่าอาจจะไม่อันตรายความรักอันตรายกว่าแต่ผมว่าฟ้าผ่าอันตรายสุดแล้วฮะ

ลองฟังนะครับและนี่คืออันตรายไม่ถึงชีวิตฮะแค่หัวใจทำงานแต่อีกวันหนึ่งแต่มันคงไม่แย่จนไปถึงทำให้ถึงแก่ชีวิตนะฮะสำหรับความรักนะคุณผู้ฟังเอาละครับในชั่วโมงนี้นะครับขอบคุณด้วยกับอีเกียครับวันนี้ใครที่รักบ้านอย่าลืมนะครับไปเลือกนะฮะเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านกันดีกว่าคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับให้คุณนั้นได้ไปพบกับงานใหญ่สูงสุดของเราเลยทีเดียวนะฮะกับอีเกียครับอีเกียเซลล์ลดสูงสุดถึง 80% นะครับพบกันวันนี้จนถึง28มิถุนายนนะฮะและพิเศษยิ่งขึ้นครับสมาชิกอีเกียแฟมิลี่รับส่วนลดเพิ่มอีก 15%นะครับเมื่อมาช้อปที่สโตร์นะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสโตร์ที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทนะครับเชียงใหม่แล้วก็ที่ภูเก็ตนะฮะให้คุณนั้นช้อปได้ทั้งสโตร์ครับทั้งสโตร์อีเกียแล้วก็ทั้งออนไลน์นะครับกับสินค้าที่เซลมากกว่า700รายการเลือกให้ตรงใจตรงสไตล์ในการแต่งบ้านของคุณกันได้เลยนะครับแวะมากันนะคุณผู้ฟังฮะที่อีเกียเชียงใหม่นะครับบนบริเวณโครงการ Life Express ครับติดกับแมคโครหางดงฮะบนถนนเชียงใหม่หางดงนะครับและอย่าลืมนะให้คุณได้เลือกช้อปสินค้าสูงสุดถึง 80% ครับกับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าแต่งบ้านกว่า700รายการบอกเลยว่าวันนี้ผมจะไปช็อปฮะ The Great Teapot Music Station in Chiang Mai 92 Chiang Mai Radio

สองเพลงนี้มันต่อกันเป๊ะได้พอดีนะฮะพีซเมเกอร์กับเหงาครับแล้วก็มายอราด้วยกับเรนโซนนะฮะเมื่อเวลาฝนตกก็ทำให้เราเหงาได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเหงานะฮะพารถของคุณไปเที่ยวดีกว่านะครับวันนี้พบกับ Fortuner Leader นะฮะคุณแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่ารถคันนี้พาคุณไปเที่ยวพาคุณไปพักผ่อนคุณก็จะหายเหงาแน่นอนนะครับไปเป็นเจ้าของกันได้เลยนะฮะวันนี้พบกับข้อเสนอสุดพิเศษประจำเดือนนี้นะครับสำหรับ Fortuner Leader นะกับผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 9,819 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับแล้วก็ยังมีดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.59% และฟรีประกันภัยชั้น1นะครับขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรครับเมื่อเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus นะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนะครับแวะมากันได้เลยที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับหรือถ้าใครสนใจครับ Hilux Travel Fortrex นะฮะคันแกร่งสายลุยให้คุณนั้นไปเลือกแบบคุ้มๆนะครับ4ทางเลือกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.19% นะฮะหรือดอกเบี้ยนะฮะเริ่มต้นนะครับคุณผู้ฟังที่ 1.99% พร้อมกับประกันภัยชั้น1หรือผ่อนต่ำนะครับเดือนละ 8,744 บาทต่อเดือนและช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทนะครับนี่คือ4ทางเลือกให้คุณแบบคุ้มๆนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนะครับคุณผู้ฟังอยากได้กระบะที่ทั้งแกร่งทั้งเท่ทั้งคุ้มนะฮะต้องมาจัดกันได้เลยครับกับ Hilux Travel Fortrex นะฮะที่ Toyota เชียงใหม่นะครับทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันป่าตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะฮะที่053-202-009ครับ Toyotaใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ1719
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
3: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพ

เหงาและความเศร้าไปเป็นความทรมานนะครับมันเป็นบาดแผลที่ทำให้เราไม่อยากอยู่ตรงนั้นเลยทีเดียวอยากให้ใครสักคนหนึ่งกลับมาโดยเฉพาะคนคนนั้นที่รอคอยอยู่กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมจากครีเชนโดนะครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะฮะพยายามตามหานะฮะความเป็นเหมือนเดิมโดยเฉพาะเรื่องของบุคลิกภาพนะฮะแล้วก็ความสวยความหล่อแน่นอนครับคุณผู้ฟังวันนี้หลายๆคนเนี่ยนะฮะรู้สึกเหนื่อยใจและท้อใจซะเหลือเกินนะครับบางทีการจัดทรงผมการทำให้วูบุคลิกมันดูดีเนี่ยมันยากซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่วันนี้เรามีทางเลือกและทางลัดทำให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนครับวันนี้พบกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่นะฮะเรามีวิกผมคุณภาพทั้งวิกผมแท้แล้วก็วิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับให้คุณเนี่ยนะฮะกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าการมีบุคลิกภาพที่ดีนะฮะโดยเฉพาะทรงผมเนี่ยมันทำให้หน้าตาของเราเนี่ยนะฮะดูมีความหล่อความสวยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะฮะวันนี้ครับไปเลือกกันได้เลยครับวิกผมสวยๆนะครับให้คุณได้ไปเลือกกันนะฮะทั้งวิกผมทอมือครับวิกติดกาวนะฮะวิกมีไรผมนะฮะวิกผมในยุคปัจจุบันนี้แตกต่างจากยุคก่อนๆที่เรามีภาพจำนะฮะคุณผู้ฟังพอสวมปุ๊บนะครับคุณจะได้ทรงผมใหม่ปั๊บเลยทีเดียวฮะหรือบางคนเนี่ยมีผมแหละนะฮะแต่อยากจะเปลี่ยนทรงผมใหม่ให้กับชุดที่คุณมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปเลือกวิกผมได้นะคุณผู้ฟังเพราะการใส่วิกผมมันทำให้คุณเนี่ยเปลี่ยนบุคลิกภาพแบบเฉียบพลันเลยทีเดียวนะแล้วก็ทำให้คุณดูดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับลองไปสวมก่อนได้ฮะคุณผู้ฟังฮะที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับปรึกษากับเราก่อนได้เลย0918583613นะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วง

เชียร์เซเว่นนะครับและนี่คือสาธุครับแล้วก็ปลายกนกพรด้วยช่วงวันหยุดยาวในเดือนหน้านะครับใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะฮะแน่นอนหลายคนวางแผนไปแล้วนะครับแต่บางทีเรื่องของการเดินทางมันก็จะเจอปัญหาคลุกคลักนิดหน่อยนะโดยเฉพาะเรื่องของการอย่างพวกใครใช้รถไฟฟ้า 100% ก็จะเจอปัญหาเรื่องของการไปรอคิวเติมนะฮะรอคิวในการชาร์จอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้การเดินทางของคุณล่าช้าออกไปครับวันนี้เนี่ยนะฮะผมเข้าใจครับแล้วก็ทาง BYD เองก็เข้าใจนะฮะเราจึงให้คุณพบกับเทคโนโลยี DMI นะครับพบกับ BYD C Lion 5 DMI ครับให้ทุกการเดินทางนั้นขับด้วยไฟฟ้าได้มากกว่านะครับนอกจากความประหยัดแล้วคุณยังไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะฮะประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายนะครับพบกับ BYD C Lion 5 DMI นะฮะที่สามารถใช้งานได้ทั้งไฟฟ้า 100% นะฮะรวมไปถึงรถน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็สลับใช้กันงานสลับใช้งานกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะที่สำคัญเนี่ยประหยัดกว่าเงียบกว่าและขับสบายกว่าในทุกๆวันนะครับกับ BYD DMI ครับเทคโนโลยีดีๆที่ทำให้คุณนั้นได้พบกับชีวิตที่ดีนะฮะเขามีการทดสอบนะครับว่าภารกิจนะฮะ1ชาร์จ1แทงค์ชาเลนจ์นะฮะโดยการวิ่งจากเหนือลงใต้นะครับวันนั้นเนี่ยจะมีสื่อมวลชนทั้งหมด12ท่าน4คันคันละ3คนนะฮะเขามีการพิสูจน์ว่าการชาร์จเต็ม1ครั้งกับแทงค์น้ำมันใน1แทงค์นะฮะเอาง่ายๆนะฮะก็คือชาร์จให้เต็มนะฮะเติมน้ำมันให้เต็มนะครับแล้วลองขับวิ่งไกลๆจากเหนือลงใต้เนี่ยนะฮะสามารถวิ่งได้ไกลแค่ไหนครับเขาพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถวิ่งได้ไกลรวมถึง 1,847 กิโลเมตรนะฮะไม่ว่าจะขับสไตล์ไหนนี่เขาบอกว่านะฮะ BYD DMI สามารถบริหารพลังงานระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็ระบบไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำครับเพื่อประสิทธิภาพในความประหยัดสูงสุดโดยที่ไม่ต้องลดถอนสมรรถนะนี่คือ

นิยามใหม่ของ BYD DMI นะครับรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถเติมน้ำมันได้กับเทคโนโลยีดีๆที่ทำให้ชีวิตคุณนั้นดีขึ้นนะฮะวันนี้แวะไปทดลองขับได้เลยนะครับที่ BYD North Star ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินสาขามหิดลตรงแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาขวงสิงครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่053 278 555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับ

พลงเพราะต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะฮะจนถึงเวลาประมาณใกล้เที่ยงแล้วครับเดี๋ยวคงจะต้องส่งคุณผู้ฟังไปเบรกแล้วนะฮะเที่ยงแล้วนะคุณผู้ฟังก็หาอะไรที่อร่อยๆทานนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายจะได้กลับไปลุยงานกันต่อเนาะพรุ่งนี้เจอกันนะครับช่วงเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงวันเหมือนเดิมนะฮะที่ Channel Radio Fresh Up นะครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายจากบุกี้และออนนะฮะและนี่คือเวทนาครับพรุ่งนี้เจอกันนะไปแล้วสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหรัฐประกาศระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นายเบสเซนยังเปิดเผยว่าทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะรับประกันเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจในประเทศอิหร่านได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Mid-year mega sale, ฟังกลางปีeverywhere, brand new micro
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
8: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธอ
10: ไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
12: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
13: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
12: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
13: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
12: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
14: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
9: Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
18: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
19: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
20: ยิงเข้าไปแล้วครับ เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
22: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
20: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
23: ยิงเข้าไปแล้วครับ
20: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
24: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ตื่นเช้ามาเราก็ยังเห็นบรรยากาศครึ้มๆทึมๆนะคะอากาศอาจจะไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนหลายๆวันที่ผ่านมาช่วงนี้ฝนฟ้าจะทุเลาลงจะเบาบางลงนะคะฝนจะมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะคะก็ฝนจะทิ้งช่วงไปเล็กน้อยแต่ว่าฝนก็ยังตกทางภาคใต้อยู่แต่ว่าไม่เยอะนะคะจะน้อยลงค่ะก็คลื่นลมก็ยังคงมีอยู่ทางภาคใต้เขาว่าอย่างนั้นนะคะใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะคลื่นลมมีน้อยลงก็อาจจะเล่นน้ำทะเลได้ดีนั่งเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆก็ยังคงปลอดภัยนะคะไม่เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนักค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ลมพายุก็รุนแรงทางภาคใต้ด้วยนะคะส่วนเราที่อยู่ทางนี้ก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเหลือเกินนะคะBeautiful Sound วันนี้ต้อนรับคุณๆด้วยงานยอดเยี่ยมของ Flying Machine ในยุค 70s นั่นก็คือ Smile A Little Smile For Me นะคะแล้วก็ตามด้วยเพลง Baby Is You ของ The Beatles นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ร้องตามกันได้อยู่สำหรับแฟนๆในยุค 70s และคุณผู้ฟังอีกหลายๆท่านเพราะว่าบางทีเพลงฮิตเพลงพ็อปในยุคนั้นเนี่ยดังมากๆแล้วก็ดังไปทั่วโลกนะคะเราอาจจะไม่ได้ร้องได้หมดเพลงแต่เราก็จำท่อนฮุกกันได้นะคะฟังไปแล้วก็ร้องตามเคาะตามก็อาจจะมีความสุขในช่วงนี้นะคะเบรกมื้อเที่ยงทานข้าวตรงเวลาจะไม่เป็นโรคกระเพาะแล้วก็มีความสุขสบายดีสุขภาพดีด้วยนะคะต้อนรับสู่ Beautiful Soul เที่ยงวันถึงบ่ายโมงเป็นเพื่อนทานข้าวมื้อเที่ยงกับคุณทุกท่านเพลงเพราะฟังสบาย Beautiful Soul ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ถึงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Good Song Good Memory วันนี้เลือกเพลงยอดนิยมเพลงเดียวของ Twiggy ให้คุณได้ฟังนะคะฟังเสียงร้องฟังเพลงของเธอแล้วก็นึกถึงใบหน้าที่สดใสตากลมโตนะคะใบหน้ารูปไข่สวยงามพอดีและทรงผมสั้นซอยสั้นซึ่งในยุคนั้นไม่มีใครซอยสั้นเท่ากับทวิกกี้อีกแล้วนะคะทรงผมทวิกกี้ก็เลยเป็นทรงผมที่เอ่ยชื่อถึงคนยุค70คนยุคGeneration X ก็จะจำได้ว่ามาจากทรงผมของทวิกกี้คนนี้นี่เองนางแบบที่ผอมบางแต่ว่าไม่ดูน่าเกลียดนะคะผอมบางเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวทวิกกี้นอกจากจะเป็นนางแบบขึ้นปกนิตยสารชั้นนำในตอนนั้นทุกฉบับแล้วนะคะก็ยังมีรูปร่างที่สวยงามแล้วก็มีเรื่องราวในชีวิตอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องทีเดียวนะคะนางแบบทวิกกี้ยังร้องเพลงเพื่อเป็นความเพลิดเพลินของเธอแล้วก็แฟนๆด้วยเพลงนั้นกลายเป็นเพลงโด่งดังไปทั่วโลกเช่นเดียวกันเพลงที่ชื่อโอเลโอเลวานิลาโอเลนะคะวานิลาโอเลเป็นเพลงที่เอามาฝากคุณเป็นเพลง Good Song Good Memory วันนี้อาจจะนึกถึงทั้งทวิกกี้และอาจจะนึกถึงทั้งทรงผมสั้นแบบทวิกกี้ที่คุณเคยซอยในยุค 70s นะคะปัจจุบันนี้ถ้าใครจะกลับมาซอยอีกทีนึงก็เลือกรูปทรงศีรษะสวยๆแล้วก็ใบหน้าคมๆนะคะก็จะทำให้โดดเด่นขึ้นมาได้ค่ะฟังเพลงวานิลาโอเลจากทวิกกี้ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ช่วงนี้คุณที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลต้องไม่พลาดสยามทีวี Big Match Big Sale 2026จัดเต็มทั้งสมาร์ทโฟนไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนและผ่อน 0% นานถึง48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลก็มีราคาพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจพิเศษฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทและข่าวดีสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มใกล้คุณมากยิ่งขึ้นด้วยเราเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคพร้อมทั้งสาขาเชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวัน10นาฬิกาถึง20นาฬิกาส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9นาฬิกาถึง19นาฬิกาทุกวันค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale 2026วันนี้ถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะวันนี้โตโยต้าเชียงใหม่พร้อมแล้วค่ะสำหรับคุณที่อยากจะได้รถใหม่สักคันหนึ่งนะคะคุณสามารถจะไปชมรถรุ่นใหม่ๆและทดลองขับได้ที่โชว์รูมของเราทุกแห่งสำหรับ Toyota เชียงใหม่สำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้านะคะไปจนถึง5โมงเย็นและสาขาต่างๆของเรามี Toyota เชียงใหม่สาขาลำพูนสาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาและก็ที่สำนักงานใหญ่ด้วยนะคะถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณทุกสาขาทุกวันนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับรถรุ่นใหม่ทดลองขับและพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิเศษกับ Toyota เชียงใหม่ค่ะที่053-202-009ค่ะ
3: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ิ่งเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ถึงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระมีหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจมากมายทีเดียวค่ะวันนี้นำเสนอไม่อิจฉาคนที่เก่งกว่ามีคนหลายๆคนหลายๆแบบในโลกนี้มีทั้งคนที่เก่งฉลาดในระดับต่างๆกันจงหัดที่จะอยู่กับมนุษย์เหล่านี้ให้ได้อย่างสันติวิธีกับคนที่อ่อนด้อยกว่าเราจงใช้งานหรือให้งานแบบคนที่อ่อนด้อยกว่าคือให้งานที่ง่ายๆพร้อมทั้งให้กำลังใจและสอนงานให้เขาด้วยกับคนที่เก่งและฉลาดกว่าจงให้งานหรือใช้งานเขาแบบคนฉลาดโดยยกย่องให้งานและชมเชยเขาเราจะไม่อิจฉาคนที่ฉลาดกว่าเพราะเรารู้จักคุณค่าของมนุษย์ที่แตกต่างกันเขาจะทำงานให้เราเต็มความสามารถและเขาก็จะไม่ทุกข์เพราะความอิจฉาเขา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะ Triple Track 3 in 1ค่ะเพลงแรกเป็นเพลงของ Elvis Presley ซึ่งนำเพลงนี้ของ Neil Diamond มาร้องด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตอีกเพลงหนึ่งของ Elvis Presley เวลามีคอนเสิร์ตโชว์ทั้งหลายนะมักจะมีเพลงนี้อยู่ในคอนเสิร์ตด้วยเพราะว่าผู้คนชอบคนจะร้องเต็มเวทีไปด้วยในคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ยกมือขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของเพลงนี้ Sweet Caroline นั่นเองนะคะก็จะหมายถึงเจ้าหญิง Caroline แห่งโมนาโกนั่นเองนะคะก็จะเป็น Sweet Caroline ของ Elvis Presley เพลงแรกค่ะเพลงที่2 My Sweet Gypsy Rose นะคะก็จะเป็นเพลงที่โทนี่ออเรนโดแอนด์จอห์นขับร้องนะคะถ้าพูดถึงจิปซีมันก็จะใกล้เคียงกับฮิปปี้นั่นเองนะคะในยุค 70s นั้นเอ่ยชื่อถึงจิปซีก็จะนึกถึงผู้หญิงที่ใส่สร้อยหลายๆเส้นนะคะทำตัวเหมือนรุงรังแต่ว่าก็ต้องเป็นเอกลักษณ์ของพวกเธอใส่เสื้อผ้ารุ่มร่ามผ้าบางๆผ้าฝ้ายเนื้ออ่อนๆนิ่มๆ นะคะซึ่งก็เป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันนี้หมายถึงผ้าฝ้ายสีขาวบ้างบางๆนะคะแล้วก็สวมสร้อยต่างๆนะคะผมยุ่งๆแต่ว่าเป็นศิลปะที่ทำให้มันยุ่งแบบนั้นเองนั่นก็เป็นการแต่งกายของจิปซีในยุคนั้น 70s นะคะ My Sweet Gypsy Rose เพลงที่2เพลงที่3เป็นเพลงที่ห่างไกลออกไปนิดนึงMy Sweet เหมือนกันแต่เป็น My Sweet Lord กับผู้ชายที่ชื่อ George Harrison

ุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound สำหรับวันนี้หมดลงแล้วค่ะขอส่งท้ายด้วยโควตดีๆนะคะพักผ่อนเป็นประจำด้วยการหยุดพักเป็นระยะอย่าคอยจนกระทั่งสุขภาพของคุณเสื่อมถอยและต้องหยุดไปเลยอย่างไม่มีทางเลือกขอให้คุณมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงกันทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขตลอดไปวันนี้ด้วยนะคะ Beautiful Sound กันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ายนี้ของเราอังคาร23 มิถุนายน 2569เมื่อช่วงสายๆก่อนเที่ยงนี่ยังแดดแรงอยู่เลยค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีความครึ้มมาบ้างนิดหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของอากาศก็ยังคงต้องติดตามเสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ต้องไปเครียดมากฝนตกเราก็ดูแลตัวเองกันไปไปไหนก็วางแผนในการเดินทางส่วนถ้าเกิดเจอแดดนี่ก็รีบซักผ้าโดยด่วนเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีทั้งฝนมีทั้งแดดปะปนกันไปนะคะเริ่มต้นบ่ายนี้กับเพลงสากลพร้อมด้วยกันค่ะทั้งงานของ Annie Marie กับ Depression นะคะและงานของ Handy Woody ด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ความหมายดีกับ Pick Up The Phone นะคะและรวมไปถึง Cherry Pulse ด้วยค่ะมาพร้อมกับนิวเจอร์ซีย์นั่นเองนะคะฟังเพลงด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายฟังเพลงเพลินๆกันไปและลุยงานกันต่อ3ชั่วโมงของเราดูแลกันยาวๆถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งความสุขส่งเพลงดีๆให้คุณได้ฟังกันนะคะเพราะว่าเรื่องการทำงานแน่นอนว่ามันจะมีความเครียดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเครียดมากๆก็ต้องปล่อยวางบ้างพักหน้าพักสายตาจากหน้าจอแล้วมาฟังเพลงได้กันได้
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
0: ทำงานไปฟังเพลงไปก็ยังได้เลยนะคะไม่ถึงงานของ Lady Gaga เพลงนี้บ้าง Featuring กับ Bruno Mars กับ Die With A Smileเพลงดังเพลงฮิตที่หลายคนชอบกันนะ

เป็นตามคำขอด้วยค่ะช่วงนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจคลึ้มใหม่แล้วไปไหนอย่าลืมพกร่มกันด้วยนะคะเนื่องจากริฮานน่าเพลงนี้กับอเมราคนขอเพลงนี้มาไม่ชอบฝนในต่างหากแต่ก็ต้องพกร่มนะคะคุณผู้ฟังลูคัสกับ7 years และ Lady Gaga Bruno Mars กับ Die With A Smile นะคะตอนนี้บ่ายโมงกับอีกประมาณ29นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่ฝนมาก็ไม่ต้องห่วงแดดมาก็สบายเลยค่ะเพราะคันนี้เอาอยู่แน่นอนให้การเดินทางคุณแฮปปี้มีความสุขและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเจ้าของโตโยต้าคันใหม่อย่าลืมค่ะโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมให้บริการเสมอทั้งการนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันหรือว่าจะเป็นการเลือกรถคันใหม่ที่ตรงใจและโดนใจรถไฟฟ้าคันนี้ก็เอาอยู่สำหรับท่านที่ชื่นชอบการเดินทางแบบสบายเป็นกระบะไฟฟ้าของ Toyota ในรุ่นของ Hilux Tavo E นะเป็นรถกระบะไฟฟ้าค่ะที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความประหยัดด้วยพร้อมข้อเสนอพิเศษสุดคุ้มนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD หรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.49% พร้อมกับ EV Wall Charge นะคะและรวมไปถึงเพิ่มความมั่นใจด้วยการรับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กม.ขยายการรับกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรสนใจคันนี้แวะไปเทสต์ได้เป็นเจ้าของ Hilux Tavo E กันได้จองคิวในการนัดหมายในการทดลองขับได้เลยค่ะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่เราทั้ง6สาขานะคะ Yaris Cross ค่ะผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทหรือว่าจะเป็น Corolla Cross นะคะผ่อนต่ำเริ่มต้น 6,391 บาทรุ่นของ Yaris นะคะผ่อนเริ่มต้นที่ 4,923 บาทและ Yaris Ativeผ่อนเริ่มต้น 4,797 บาทข้อเสนอไหนโดนใจไปได้ที่ Toyota เชียงใหม่กับ6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูน0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอพร้อมเติมสีสันให้ความสุขการเดินทางคุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจ Toyota เชียงใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่งท้ายเบรกนี้ด้วยงานของ Hatebury และนี่คือ Fly in High ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผม

0: ีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the Music

พลงนี้กับภาวนานะคะได้ยังทักมาฟีเจอริงในเพลงนี้ด้วยก่อนในนั้นมีพีซีลอตนะคะฟีเจอริงกับจีดราก้อนและก็ท็อปด้วยจากบิ๊กแบง Dancing on my own ตอนนี้บ่ายโมงกับ45นาทีว่ากันว่าเชียงใหม่นี่ไม่ใช่เชียงใหม่สิเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่มีดราม่าค่อนข้างเยอะล่าสุดก็มีดราม่าเรื่องการบ้านเด็กค่ะคุณผู้ฟังก็มีคุณพ่อท่านหนึ่งที่ส่งไลน์ปกติสมัยก่อนนี่กว่าจะได้เจอคุณครูก็คือต้องเข้าไปหาที่โรงเรียนสมัยนี้แต่ละห้องแต่ละชั้นเรียนก็จะมีไลน์กลุ่มที่คุยกับคุณครูคุยกับผู้ปกครองถ้าเปลี่ยนความรู้กันอะไรประมาณเนี้ยแลกเปลี่ยนข้อมูลของเด็กๆกันนะคะล่าสุดก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังก็คือมีคุณพ่อท่านหนึ่งก็น่าจะใจกล้าพอสมควรก็บอกว่าเรียนคุณครูครับการบ้านยกเลิกไปเลยนะครับเด็กทำไม่ได้ที่บ้านไม่มีคนสอนไม่มีใครเก่งกว่า

ครูครับสอนให้จบที่โรงเรียนไปเลยก็คือประมาณว่าถ้าเกิดมีการบ้านเนี่ยถ้าเป็นการบ้านทั่วไปถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กๆน่าจะได้แต่ว่าเด็กโตถ้าเกิดว่าให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสอนน่าจะไม่ได้ประมาณสักป.3 ป.4ในการบ้านเริ่มยากเลยนะซึ่งหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าเห็นด้วยให้มันจบที่โรงเรียนไปเลยเด็กจะได้ไม่ต้องมีการบ้านกลับมาแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยมันต้องมีการบ้านเพื่อเด็กจะได้ทบทวนความรู้ในการเรียนเด็กจะได้ติดจอน้อยลงก็มีเสียงแตกกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปแบบว่าเห็นด้วยเพราะว่าการบ้านเด็กสมัยนี้มันยากมากนะยากชนิดที่เราไม่สามารถสอนได้ซึ่งบางทีถ้าเกิดเราสอนไม่ได้เนี่ยต้องไปให้กับพี่น้องมาสอนเลยประมาณเนี้ยหรือบางทีก็ต้องจ้างคุณครูมาสอนพิเศษเลยสังเกตไหมคะว่าพอเลิกเรียนปั๊บเนี่ยเด็กไม่ได้หยุดการเรียนค่ะการบ้านเนี่ยคุณครูก็ต้องคอยสอนนี่ก็เคยเป็นสมัยที่ลูกอยู่ตอนชั้นป.4นะต้องเรียนพิเศษคุณผู้ฟังเรียนพิเศษในที่นี้ก็คือเขาไปเสริมการเรียนของวันนั้นว่าเป็นยังไงบ้างประมาณนั้นนะแล้วก็ส่วนหนึ่งคือต้องเอาการบ้านไปทำเด็กจะได้ทำการบ้านระหว่างที่รอคุณพ่อคุณแม่เลิกงานบางทีท่านเลิก5 โมงบ้าง6 โมงบ้างคุณครูก็จะทำหน้าที่ในการสอนคือก็ต้องเสียตังค์อีกอะไรประมาณนี้ก็คือเสียงแตกกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่าพ่อแม่ผู้ปกครองสมัยนี้ยังสอนการบ้านไหวไหมแต่ส่วนใหญ่บอกว่าไม่ไหวแล้วจ้ามันยากเหลือเกินจริงๆอันนี้ก็แอบเห็นด้วยเพราะว่าสมัยเรามันไม่ยากขนาดนี้ไงแต่ว่าสมัยนี้คือมันยากแล้วก็ยากมากขึ้นจริงๆเอาใจช่วยผู้ปกครองและคุณครูด้วยกันละกันนะคะ Imagine Dragon ค่ะเพลงนี้ Believer ค่ะ

คลิปเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Power Frame นะคะก่อนนั้นมี Imagine Dragons ค่ะ Feel Lover ค่ะเวลาจะหมดแล้วแป๊บเดียวจะบ่าย2ได้ด้วยไวทีเดียวนะคะขอบคุณส่งท้ายกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังพาไปช็อปกันแบบคุ้มๆเวลาจะช็อปอะไรนี่ต้องคิดแล้วคิดอีกค่ะตายนี่คุ้มแน่นอนสมัครผลรักบ้านก็ต้องบอกเลยว่ามีสินค้าให้คุณได้เลือกเยอะแล้วก็ครบมากๆเลยทีเดียวชวนไปช็อปกันที่อีเกียเชียงใหม่ค่ะช็อปคุ้มกลางปีสมัครผลรักบ้านต้องไปงานนี้กับอีเกียเซลลดสูงสุด 80% พบกัน 18-28 มิถุนายนนี้11วันเท่านั้นค่ะพิเศษยิ่งขึ้นสมาชิกของอีเกียแฟมิลี่รับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก 15% ทันทีเมื่อมาช็อปที่สโตร์นะคะ 18-28 มิถุนายนนี้ช็อปได้ที่สโตร์อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่ภูเก็ตค่ะช็อปสะดวกทั้งได้ทั้งที่สโตร์อีเกียและออนไลน์ด้วยพบกับสินค้าราคาพิเศษเซลล์กว่า700รายการเลือกให้ตรงใจตรงสไตล์ในการแต่งบ้านของคุณได้เลยกับโปรดีนะคะในช่วงนี้กับอีเกียเซลล์เริ่มวันนี้ลดสูงสุด 80% สำหรับเฟอร์นิเจอร์สินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่ภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้ชาวเชียงใหม่พบกันได้ที่อีเกียเชียงใหม่นะคะบริเวณโครงการ Line Express ติดกับแมคโครหางดงบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอย่าลืมแวะไปช็อปกันได้กับอีเกียเซลล์นะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงไทยเพราะๆเหมือนเดิมนะคะเมเล่กับ Beautiful Last ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะโลกเดือดเร็วกว่าคาดดร.เซรีชี้ 1.5 องศามาเร็วกว่าคาด4ปีรองศาสตราจารย์ดร.เซรีสุภราทิตย์ระบุว่ามหาวิทยาลัยรังสิตโดยศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติได้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพบว่าในช่วงวันที่22-24มิถุนายนประเทศไทยจะเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษจึงควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงบ่ายเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวข้อมูลจากรายงาน IPCC ปี2567คาดการว่าโลกจะก้าวเข้าสู่ฉากทัศน์ We Survive เราอยู่รอดซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสอย่างถาวรในเดือนกรกฎาคมปี2576อย่างไรก็ตามข้อมูลล่าสุดจาก ECMWF เมื่อเดือนพฤษภาคม2569ชี้ว่าโลกอาจแตะระดับดังกล่าวเร็วกว่าที่คาดถึง4ปีหรือในเดือนมกราคมปี2572สะท้อนว่าทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสภาพอากาศสุดขั้วที่กำลังรุนแรงขึ้นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดควรเริ่มจากการปรับกระบวนทัศน์และพฤติกรรมใน3ภาคส่วนสำคัญได้แก่ 1. ภาคประชาชนจากผู้บริโภคสู่ผู้ตระหนักรู้ประชาชนควรพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ใหม่ควบคู่กับการปรับพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการลดขยะสนับสนุนสินค้ารักโลก 2. ภาคธุรกิจจากกำไรสูงสุดสู่ความยั่งยืนสูงสุดภาคธุรกิจควรมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานของความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานไปจนถึงการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ 3. ภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้นำการเปลี่ยนผ่านภาครัฐควรดำเนินบทบาทเชิงรุกด้วยการใช้การจำลองฉากทัศน์อนาคตเพื่อสร้างความพร้อมรับมือทุกความเสี่ยงมุ่งสู่การเป็น resilient government พร้อมเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวสนับสนุนมาตรการจูงใจทางภาษีและผลักดันการบังคับใช้ภาษีคาร์บอนการมาถึงของโลกที่ร้อนเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเร็วกว่าที่คาดไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแต่เป็นสัญญาณเตือนที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันและการปรับตัวตั้งแต่วันนี้คือกุญแจสำคัญสู่ความอยู่รอดของสังคมไทยในยุคสภาพอากาศสุดขั้วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-27-8555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening. 92.

คนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้ก็ไม่ควรจะรับความรักจากคนต่อไปเลยเพราะว่าเขาอาจจะมีความฝังใจจนไม่สามารถลืมคนเก่าได้ฟรีแมนดาวค่ะถ้าเธอรักฉันจริงก็ไปใช้ชีวิตของเธอซะนะกัญชลีกับเรื่องจริงค่ะและโบกี้ไลออนกับชีวิตจริงทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดเลยชีวิตจริงมันยิ่งกว่านิยายอีกมันยิ่งกว่าในซีรีส์ในละครที่เราเห็นด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นชีวิตจริงนี่แหละเจ็บจริงแล้วก็มีความสุขจริงก็อยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย 2:19 นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะทีนี้ในส่วนของคนแต่งเพลงก็คือปามี่ก็บอกว่าแต่งมาจากเรื่องจริงเหมือนกันนะคะชีวิตจริงที่บางทีเราอาจจะเจอหลุมอากาศแบบนี้ได้ปามี่กับหลุมอากาศค่ะ

0: รักเธอ
1: ยอมสองใจเพราะรักเธอนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ควรจะสองใจไหมคะถ้าเกิดสองใจนี่จะวุ่นวายมากกว่าเดิมเยอะเลยอีกหนึ่งเพลงของดานโดฟินจากเพลงประกอบละครเรื่องวันทองสองใจนี่แหละนะคะก่อนในนั้นมีปามี่กับหลุมอากาศค่ะใบ2กับ28นาทีกับชั่วโมงยามบ่ายเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับการดูแลสุขภาพเหมือนเดิมไม่มีใครอยากป่วยค่ะหนึ่งในความสุขของเราคือการที่เราไม่ป่วยใดๆทั้งสิ้นนะคะหลายคนก็มีความรู้สึกว่าทุกวันนี้กระแสเรื่องการปรุงจืดมาแรงทีเดียวปรุงจืดที่หมายถึงเรื่องการแต่งหน้าแบบจืดๆอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วจะว่าไปการปรุงจืดนี่ดีต่อสุขภาพในเรื่องของอาหารการกินเช่นเดียวกันนะคะเขาว่ากันว่าการปรุงจืดแบบไหนดีต่อใจดีต่อไตของเราลดเค็มลดโซเดียมลดเสี่ยงความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไตได้ด้วยค่ะเริ่มต้นได้ง่ายเพียงแค่ชิมก่อนปรุงทุกมื้อทราบไหมคะว่าการกินเค็มมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคไตได้ค่ะเลือกปรุงอาหารรสอ่อนลงนะคะชิมก่อนทุกครั้งที่ปรุงค่ะแล้วรวมไปถึงลดการเติมทั้งน้ำปลาซีอิ๊วแล้วก็ซอสปรุงรสต่างๆเพิ่มรสชาติด้วยสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศธรรมชาติจะดีกว่าซึ่งการปรับพฤติกรรมเล็กๆอย่างการปรุงจืดในทุกมื้อน่ะช่วยในการดูแลสุขภาพของเราได้ในระยะยาวใกล้หมอเราสนับสนุนให้คนไทยสุขภาพดีและแข็งแรงปรุงจืดดีกว่านะคะและท่านที่ไม่สบายจะไม่สบายแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้านอื่นให้เราดูแลได้ค่ะทุกการเคลื่อนไหวด้วยทีมแพทย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอสุขภาพกระดูกและข้อที่ดีคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์ออร์โธปีดิกผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคทางกระดูกและข้ออย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเข่าปวดข้อกระดูกเสื่อมการบาดเจ็บจากกีฬาอุบัติเหตุหรือว่าปัญหาการเคลื่อนไหวในทุกช่วงวัยนะคะทีมแพทย์เฉพาะทางเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานการดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการรักษาเพราะเราเชื่อว่าทุกการเคลื่อนไหวมีความสำคัญและทุกการรักษาควรได้รับการดูแลอย่างผู้เชี่ยวชาญนะคะมั่นใจในทุกก้าวของชีวิตด้วยทีมแพทย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลใครๆก็ใกล้หมอนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่0532002009และ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอฟ้าครึ้มอีกแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็เสียงฟ้าร้องเริ่มมาเบาๆได้ยินไกลๆไม่รู้ที่ไหนบ้างนะคะวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละโบมีนแล้วก็โจอี้ภูวิสิทธิ์ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chang Mai Radio Professional. Toyota Chang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up เชียงใหม่ Radio 92
4: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
5: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
0: Fresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio.

ก็จะตามหาชีวิตที่เราอยากมีแล้วก็อยากเป็นที่สุดค่ะคุณผู้ฟังก็ตามหากันไปไม่รู้ว่ามันจะซ่อนแล้วจนทำให้เราหาไม่เจอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตอนนี้คือเหมือนจะซ่อนฝนไว้เมื่อไหร่จะมาสักทีก็ดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่าแค่ครึ้มครึ้มอย่างเดียวฟ้าร้องอย่างเดียวแล้วแป๊บหนึ่งก็หายไปก็มีเหมือนกันแล้วบางทีก็ตกมาก็ตกแบบนิดหน่อยเท่านั้นไม่ได้สมกับที่ฟ้าครึ้มฟ้าร้องอะไรใดทั้งสิ้นค่ะก็รอดูฟ้าฝนกันต่อไปงานของเจฟชาเตอร์เพลงนี้กับซ่อนหาและงานของมาสูบบ้านสตูดิโอกับแค่ในใจด้วยนะคะฟังเพลงด้วยกันกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะส่วนใครที่ป่วยตอนนี้ก็หายไวๆงานจากต้นและเฟิร์สวันค่ะขอให้เธอหายดี

นะให้เธอมั่นใจว่าฉันไม่ไปไหนแน่นอนนะคะเสียงของเก่งและน้ำปิงค่ะรักฉันจะมั่นคงก่อนนั้นมี No One Else แล้วก็ Copter of Bus นะคะคนคนนี้เป็นของคุณและเติ้ล The First One กับขอให้เธอหายดีด้วยฝนที่ในตกแล้วบ้างส่วนนี้เหมือนจะยังไม่ตกนะแต่ว่ามืดมากแล้วก็มีลมมาบ้างเป็นพักๆนั่นเองค่ะใครที่ขับรถและเจอฝนขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าจะบ่าย3แล้วไวมากเลยเพอร์พีชเพลงนี้กับสบายดีค่ะเจอหน้ากันถามไทยสบายดีไหมน่าจะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะอย่าไปทักใครว่าอ้วนว่าทำไมดูโซมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สบายดีหรือเปล่าอันนี้สีหน้าฟังกว่าเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: This time is 3 o'clock in the afternoon. Please listen to the breaking news.
2: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพาณิชย์ผนึก3สมาคมปุ๋ยยืนยันปุ๋ยมีเพียงพอราคาเริ่มคลี่คลายเตรียมคลอดปุ๋ยคนละครึ่งช่วยลดต้นทุนเกษตรกรยั่งยืนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทน3สมาคมปุ๋ยได้แก่สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยและสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรเพื่อติดตามสถานการณ์ปุ๋ยภายหลังเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลต่อความกังวลด้านปริมาณและราคาปุ๋ยในตลาดโลกนางสุภกีกล่าวว่าแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนแต่รัฐบาลได้ทำงานร่วมกันในลักษณะทีมไทยแลนด์อย่างใกล้ชิดโดยติดตามสถานการณ์ร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารจัดการปริมาณปุ๋ยให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศพร้อมดูแลให้ราคาจำหน่ายสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและไม่เป็นภาระแก่เกษตรกรทั้งนี้ช่วงที่ผ่านมามีเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยจำนวน5ลำได้รับผลกระทบงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้เรือบางส่วนสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้แล้วขณะที่อีกส่วนหนึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางขนส่งเพื่อให้สามารถนำสินค้าเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องสถานการณ์ปุ๋ยในปัจจุบันเริ่มมีสัญญาณคลี่คลายมากขึ้นทั้งในด้านปริมาณสินค้าและแนวโน้มด้านราคาอย่างไรก็ตามภาครัฐและภาคเอกชนยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้

0: ิจเพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อเกษตรกรให้ได้มากที่สุดส่วนมาตรการระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนโครงการปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์คนละครึ่งช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ความต้องการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับชนิดพืชและสภาพพื้นที่ช่วยให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Media Mega
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
7: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
8: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: ฮะฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
8: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
10: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
8: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
14: ต
4: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
14: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
15: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
16: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกร

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92

ที่ไร้น้ำหนักสักวันคงจะปลิวไปเจอกับใครที่ดีมากกว่านะคะงานจากพลพลเพลงนี้ค่ะหลังจากที่หายไปนานไม่มีซิงเกิลใหม่ไม่มีเพลงใหม่ให้ฟังครั้งนี้กลับมาพร้อมกับซิงเกิลล่าสุดก็คือไร้น้ำหนักนะคะก่อนนั้นมีสงกรานต์หยิบเพลงเก่าของพี่เสือมาร้องรักคงยังไม่พอนั่นเองค่ะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายฝนมาไหมมานะแต่มาน้อยมากๆนะตอนนี้เหมือนจะหายไปแล้วได้ซ้ำไปค่ะคุณผู้ฟังแดดเริ่มจะกลับมาแล้วคือจริงๆจะเป็นลักษณะของกลุ่มฝนที่น้อยนิดมากๆเลยทีเดียวตกแบบย่อม

หย่อมอะไรประมาณเนี้ยนะตอนนี้แถวแถวโซนหางดงก็น่าจะเริ่มมีฝนบ้างเล็กน้อยตกน้อยจริงๆค่ะคุณผู้ฟังบางที่อาจจะตกมาแบบพรำๆตกมาแบบปล่อยๆบางที่อาจจะไม่มีฝนเลยในช่วงนี้นะคะแม้จะไม่มีฝนหรือไม่มีฝนหรือไม่มีฝนก็ไม่มีผลต่อเราเพราะว่ายังคงต้องทำงานเดินหลัง4โมงมาลุ้นกันค่ะเพราะว่าวันนี้หลายที่ก็เปิดเรียนเปิดงานปกติเหมือนเดิม5โมงเย็น4โมง5โมงเย็นนี้เป็นช่วงเวลาที่ลุ้นเรื่องฝนทุกวันเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกรถติดคู่กันแน่นอนนะคะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายบ่าย3กับ18นาทีวันนี้วันอังคารนะคะจากเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสวัสดีวันจันทร์เงินจากแฮปปี้ลี่ค่ะ

แค่อยู่กับเธอแค่นี้ก็พอได้แจ็คพอตที่ดีแล้วนะคะรางวัลแจ็คพอตที่หลายคนอยากได้เบทเทอร์เวเทอร์เพลงนี้กับแจ็คพอตนะคะงานจากลูเซอร์ป๊อปด้วยกับไม่มีมาตรฐานและอีกหนึ่งเพลงของแฮปปี้ลี่กับสวัสดีวันจันทร์แต่พี่เติร์นเปิดเพลงนี้บ่อยนะสวัสดีกันทุกวันนะคะวันอังคารก็จะมาพร้อมกับธีมของสีชมพูนิดนึงวันนี้เป็นวันของความสุขแล้วก็ความหวานกับสีชมพูนั่นเองค่ะบ่าย3กับ29นาทีเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์และอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขพิเศษยินดีให้บริการเสมอค่ะนอกจากรถคันใหม่แล้วบริการหลังการขายก็สำคัญสุดๆไปเลยนะคะตอนนี้ค่ะใครที่กำลังอยากจะดูแลเรื่องของรถทั้งเรื่องของเครื่องยนต์หรือจะเป็นการดูแลเรื่องของตัวถังและสีครบจบที่ Toyotaเชียงใหม่รับพร้อมให้การดูแลนะคะเรื่องตัวถังและสีไว้ใจโตโยต้าเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือเบาเราพร้อมดูแลครบจบในที่เดียวด้วยมาตรฐานงานซ่อมตัวถังและสีเครื่องมือทันสมัยและทีมช่างผู้ชำนาญการในเรื่องรถของคุณให้มาสวยให้กลับมาสวยใหม่เหมือนเดิมเลยค่ะก็เดี๋ยวฟังเครื่องมือทันสมัยสีสวยตรงรุ่นอะไหล่แท้คุณภาพดีและมาตรฐานของโตโยต้านัดหมายรับบริการได้นอกจากเรื่องของสีแล้วทุกอย่างเราก็พร้อมให้การดูแลคุณเสมอเพราะอย่างที่บอกไปว่าทีมช่างของเราเป็นทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ Toyota Motor ประเทศไทยเครื่องมือทันสมัยค่ะพร้อมกับเทคโนโลยีการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานด้วยใช้อะไหล่แท้ Toyota มั่นใจในคุณภาพทุกการซ่อมบำรุงห้องรับรองลูกค้าสะอาดและก็สะดวกสบายพร้อมบริการอาหารว่างเครื่องดื่มชาและกาแฟระหว่างรอรับบริการให้เราดูแลรถของคุณเหมือนดูแลรถของคนในครอบครัวนะคะกับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์อย่าลืมนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณค่ะคุณถามเพลงนี้มานะคะกันจาก Free Hand เมื่อถูกคนพบค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the Music
4: Chiang Mai Radio Fresh

ังเพลงมีจังหวะนิดนึงกันละกันค่ะคุณฟังเริ่มต้นจากนี้เลยเอพิงกับดัมดูรัมนะคะและโมโมแลนกับบูมบูมด้วยค่ะซึ่งตอนนี้อากาศก็ไบโพล่าสุดๆฝนตกมาแบบไม่ได้ฉ่ำใจมากนะคือตกแบบปล่อยๆเบาๆเท่านั้นค่ะแต่ก็ดีนะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะ 4:00 นเลิกงานเลิกเรียนตกมานี่ก็จะวุ่นวายเล็กน้อยรถก็จะติดตามไปด้วยนะคะเข้าสู่ครึ่งหลังกับเพลงในส่วนของเช่นซองเหมือนเดิมค่ะแล้วมาถึงงานของฮาวาซาเพลงนี้ช่วงนี้เปิดฮาวาซาบ่อยมากแทบทุกวันเลยก็ว่าได้และนี่คือมาริอาจากฮาวาซา

นุกนะคุณผู้ฟังเป็นจากลอรินเพลงนี้กับ Brave Girls ค่ะ Blackpink ด้วยกับ As If It's Your Last และอวสานกับมามามูเสียงจะมาหมดตอนท้ายใกล้จะ4โมงเย็นแล้วแนวกันฟังฝนก็เริ่มเบาๆลงไปก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้นอกเหนือจากโรงเรียนเลิกที่ทำงานเลิกตลาดกำลังจะตั้งกันด้วยนะคะซึ่งเชียงใหม่เราเนี่ยเป็นหนังจังหวัดที่มีตลาดนัดแทบจะทุกที่เลยทีเดียวค่ะบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวรอไปใช้60 40ให้หมดอย่าลืมนะคะใกล้จะหมดเขตในการใช้ 1,000 บาทสิ้นเดือนนี้30มิถุนายนค่ะถ้าเกิดคนเหลือ15บาทว่าไม่ต้องรอไม่ต้องบอกว่าใช้หมดตั้งแต่วันที่10 11แล้วเรียบร้อยใช้แบบคุ้มมากๆเลยทีเดียวค่ะก็ทำให้ประหยัดเงินในกระเป๋าเราไปได้นิดนึงกะละกันถึงแม้จะไม่ได้มากมายเท่าไหร่ก็พอช่วยค่ากาฟงกาแฟค่าขนมซึ่งพ่อค้าแม่ค้าตลาดจะชอบมากซื้ออะไรก็สามารถสแกนจ่ายได้หมดเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเดือนหน้า1กรกฎาคมก็จะได้อีกคนละ 1,000 บาทนั่นเองค่ะก็เตรียมตัวอยากจะซื้ออะไรซึ่งช่วงต้นเดือนน่ะร้านค้าที่รับ 60 40ก็จะคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าคนจะเอาไปซื้อของกินบ้างล่ะหรือว่าอาจจะไปกินชาบงชาบูในประมาณนี้ก็เซฟได้ประหยัดได้เป็นนิดเดียวก็ถือว่าสบายกระเป๋าเราไปได้ในระดับหนึ่ง4เดือนเดือนละ 1,000 บาทเองนะคุณผู้ฟังก็บริหารจัดการในการใช้จ่ายของเราตามสะดวกกันละกันนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้งานจากฟูจิคาเซ่ไม่ได้เปิดนานมากเพลงนี้กับมิสซิรีนะคะเดี๋ยวเจอกัน5โมงพร้อมกับเพลงเก่าชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพายุลูกใหม่ก่อตัวอีกชื่อฮีโกสจ่อเป็นไต้ฝุ่นมุ่งเฉียดญี่ปุ่นสัปดาห์นี้ศูนย์เฝ้าระวังพายุเขตร้อนฟิลิปปินส์รายงานว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกได้พัฒนากำลังเป็นพายุดีเพรสชันแล้วเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกของหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาปัจจุบันพายุเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุจะค่อยๆทวีกำลังขึ้นในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าและมีโอกาสพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนภายในวันพุธนี้ซึ่งเมื่อเป็นโซนร้อนจะมีชื่อว่าฮีโกสหมายถึงผลมะเดื่อเป็นภาษาของชนเผ่าชามอร์โรในหมู่เกาะมาเรนาตั้งโดยสหรัฐอเมริกาและมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นช่วงปลายสัปดาห์นี้แม้ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเฝ้าระวังหรือเตือนภัยชายฝั่งแต่ทางการอาจจำเป็นต้องออกประกาศเตือนพายุโซนร้อนสำหรับเกาะไซปันและทิเนียนในช่วงคืนนี้เนื่องจากเส้นทางพายุมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านบริเวณดังกล่าวภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าสำหรับแนวโน้มเส้นทางพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกในช่วง12ถึง24ชั่วโมงแรกก่อนจะค่อยๆโค้งขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือและเลี้ยวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเฉียดประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายสัปดาห์โดยยังไม่มีแนวโน้มขึ้นฝั่งที่ไหนและในช่วงสุดสัปดาห์พายุมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้แนวปะทะอากาศทางตอนใต้ของญี่ปุ่นและอาจอ่อนกำลังเปลี่ยนสภาพเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำก่อนเคลื่อนตัวออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือในระยะต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับทางข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูชิงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70%ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
5: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
9: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่
2: Your happiness,
1: Your happiness is our happiness
2: Mass
1: FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุต

0: การวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชาวชาติดูเหมือนว่าวันนี้ปริมาณฝนที่เชียงใหม่เล็กน้อยกว่าทุกๆวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่เท่าที่ติดตามการคาดหมายปริมาณฝนไม่มีฝนตกนะคะที่แม่อายฝางชัยปราการแม่ริมสันทรายอำเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงสันปะตองดอยหล่อและดอยเต่าแม้ดูฟ้าจะครึ้มต้องขอบคุณนะคะอย่างน้อยเมฆที่บดบังไม่ให้แสงแดดแผดเผาอุณหภูมิความร้อนบ่ายวันนี้สูงสุดแตะที่35องศาเซลเซียสในขณะที่เราเปิดหน้าต่างโลกจะเห็นถึงข่าวโลกเดือดขึ้นและคร่าชีวิตผู้คนโดยเฉพาะที่ประเทศฝรั่งเศสเกือบ20รายนะคะด้วยสภาพอากาศแปรปรวนหนักดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุถึงวิกฤตของสภาพอากาศในช่วงนี้ที่ยุโรปนะคะบอกว่าเมื่อฮีทเวฟครั้งใหญ่สุดหนหนึ่งกำลังเกิดถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเกือบ20รายในฝรั่งเศสปกติฮีทเวฟจะมาช้ากว่านี้อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์และไม่น่าแรงเท่านี้นั่นคือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญสรุปไว้แต่ผลของโลกร้อนบวกกับสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักทำให้ปารีส40องศาเพิ่งเกิดไปเมื่อวันก่อนอีกหลายเมืองในชายฝั่งฝรั่งเศสสเปนร้อนกว่านั้นบางเมืองอุณหภูมิสูงจนทำลายสถิติอาจารย์ธรได้บอกว่าความร้อนระดับ40องศาอาจจะไม่เท่าไหร่สำหรับพวกเราคนไทยแต่สำหรับชาวยุโรปที่ไม่คุ้นเคยอาคารที่อยู่อาศัยไม่ได้ออกแบบไว้เช่นนั้นตึกทึบอาคารเก่าๆไม่มีแอร์ทำให้ผู้เฒ่าหลายคนจากไปเด็กเล็กที่รออยู่ในรถได้ที่อุณหภูมิ 20-25 องศารอไม่ได้ที่ 39-40 องศาปรากฏว่ามีเด็กน้อย2คนในฝรั่งเศสจากไปเพราะเหตุนี้เมื่อวานซึ่งอาจารย์ก็บอกอีกว่าอุณหภูมิในกรุงปารีสและมาดริดสเปนนะคะสูงกว่าปกติ 10-15 องศาผมบอกไปแล้วว่าภัยพิบัติจะมารัวๆเมื่อโลกร้อนใกล้ 1.5 องศาแบบถาวรคลื่นความร้อนที่มาทีๆในยุโรปและซูเปอร์เอลนีโยที่กำลังจะมาในเขตเอเชียแปซิฟิกอาจจะทำให้ปีนี้เป็นปีร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะทราบสถานการณ์เช่นนี้แล้วจำเป็นนะคะที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อตั้งรับสถานการณ์ที่เป็นผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงภาวะโลกร้อนและซูเปอร์เอลนีโยค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทธมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: FM
0: มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
3: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
3: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
3: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
3: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทย Plus 60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะ
3: การเวลา
5: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
3: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
5: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
3: From passion to creation
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต

0: ระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
0: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน41 Senfest ชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: การเวลา
1: Craft Chocolate
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
3: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
3: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
3: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
2: โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
3: ขนมฮันนี่สู
2: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
3: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
3: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
2: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นครเชียงใหม
4: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
4: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่การถนอมอาหารของคนเมืองนับเป็นภูมิปัญญาและยังเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่ขึ้นชื่อเช่นน้ำปูซึ่งแต่ก่อนปูจะมีมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมหลังจากการดำนาแล้วไม่นานน้ำในกระทงนายังมีเลี้ยงต้นข้าวปูจะกัดต้นข้าวที่เพิ่งจะแตกกอดังนั้นจึงมีการจับปูเพื่อนำไปเป็นอาหารจึงทำให้จำนวนปูในนาที่กัดต้นข้าวลดน้อยลงการจับปูไม่ยากวันใดที่มีแสงแดดจ้าทำให้น้ำในกระทงนาร้อนปูจะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้หญ้าข้างคันนาจึงใช้กระชอนแซะเอาก็จะได้ปูจำนวนมากและไม่สามารถนำมาเป็นอาหารได้หมดภายในวันถึง2วันจึงต้องนำปูเหล่านั้นไปตำกับครกมองหรือครกกระเดื่องทั้งตัวปูและกระดองให้แหลกแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำใส่กระทะตั้งไฟเคี่ยวให้ข้นเรียกว่าน้ำปูจากนั้นก็เก็บใส่ขวดไว้ปรุงอาหารได้อีกนานอาหารที่ได้จากเมนูน้ำปูเช่นน้ำพริกน้ำปูจิ้มกับหน่อไม้ต้มหรือจะนำไปใส่แกงหน่อไม้ยำหน่อไม้ใส่ส้มตำจิ้มกับส้มโอหรือจิ้มมะขามอ่อน
4: เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม
4: ่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
4: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
5: คุณผู้ฟังคะวันนี้23มิถุนายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายพิสุทธิ์พิสุทธกุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือ caregiver เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานcaregiver ควรต้องได้รับการฟื้นฟูศักยภาพภายใน3ปีนับตั้งแต่วันที่ผ่านการอบรมปัจจุบันศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่มี caregiver ที่ปฏิบัติงานครอบคลุม14ตำบล100ชุมชนทั้งหมดจำนวน50คนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ caregiver ฟื้นฟูองค์ความรู้เสริมสร้างทักษะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงรวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและแคร์กีเวอร์ที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จำนวน50คนเข้าร่วมในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมณอาคารศูนย์ประสานงานการปฏิบัติงานองค์กรชุมชนแขวงศรีวิชัยเดิมค่ะ
6: Mass FM

0: ชีพใหม
1: ่แฮร์รี่คือผู้ให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพที่ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสายงานที่รู้สึกว่าตนนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จแฮร์รี่ไม่เพียงแต่ถามคนเหล่านี้ถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่เขายังถามคนเหล่านี้อีกด้วยว่าสิ่งใดคือสิ่งที่พวกคุณกำลังค้นหาเขาทำให้คนเหล่านี้ค้นพบสิ่งที่พวกเขาอยากจะทำและสิ่งที่พวกเขาจะต้องทำแฮร์รี่แนะนำให้ลูกค้าของเขาจดบันทึกเนื่องจากเขามีความเชื่อว่าการจดบันทึกนั้นจะทำให้สิ่งที่พวกเขากำลังตามหามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าหากคุณจดบันทึกถึงสิ่งที่คุณได้ผ่านพบคุณก็จะสามารถเห็นถึงรูปแบบความคิดของตัวเองได้อีกทั้งคุณยังสามารถค้นพบในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับตนเองมาก่อนและคุณจะค้นพบว่าตนเองนั้นมีความเหมาะสมกับสิ่งที่คุณกำลังตามหามากน้อยเพียงใด

0: ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนรวมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
3: ์คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้ง Canva และ Gemini ดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 ส่วนสาวก Apple พลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4 ถูกจริง
5: ประทับใจ
4: ไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
4: ถูกจริงประทับใจ
6: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
6: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
4: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_กรุ๊ปและ Instagram @แจ่มฟ้า_IG

นจากไทยโพสต์อาจารย์ปริญญาเผยผลงานระดับโลกของพระองค์พาที่คนไทยไม่รู้นายปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ภาพพร้อมเฟซบุ๊กสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความยุติธรรมผลงานของพระองค์พาที่คนไทยไม่รู้คนไทยทราบว่าพระองค์พาทรงเป็นนักกฎหมายจบคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านความยุติธรรมในหลายๆประการแต่อาจจะไม่ทราบกันมากนักโดยเฉพาะคนในรุ่นหลังว่าพระองค์พาทรงงานด้านความยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนอย่างจริงจังถึงกับทรงเลือกที่จะเป็นอัยการมากกว่าเป็นผู้พิพากษาเพราะทรงเห็นว่าจะช่วยคนได้มากกว่าโดยทรงช่วยเหลือทางคดีและให้คำปรึกษากฎหมายให้ประชาชนด้วยพระองค์เองอยู่เนืองๆและผลงานโดดเด่นที่สุดของพระองค์พาคือการยกระดับสิทธิผู้ต้องขังหญิงจนกระทั่งเกิดเป็น Bangkok Rules หรือข้อกำหนดกรุงเทพที่สหประชาชาติให้การรับรองในปีพ.ศ. 2553แต่สิ่งที่คนไทยอาจจะไม่รู้กันเลยคือพระองค์พาทรงมีผลงานที่ส่งผลในระดับสากลยิ่งกว่า Bangkok Rules คือการผลักดันให้ความยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนผมมาทราบเรื่องนี้ตอนที่พระองค์พาทรงเสด็จมาเปิดอาคารอุทยานการเรียนรู้ป่วย100ปีวันนั้นคือวันที่17ธันวาคม2562ตอนนั้นผมเป็นรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจึงมีหน้าที่รับเสด็จพร้อมกับอธิการบดีในขณะนั้นคือรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติโดยผมมีหน้าที่ต้องพาพระองค์พาชมอาคารพร้อมกับบรรยายสรุปให้ทรงทราบเรื่องการสร้างอาคารอุทยานเรียนรู้ป่วย100ปีให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจารย์สนใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหรือคะพระองค์พาทรงถามผมอย่างเป็นกันเองในระหว่างผมพาเสด็จสีหน้าดูแปลกพระทัยที่นักกฎหมายโดยเฉพาะนักกฎหมายที่สอนวิชารัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนดังเช่นผมมาสนใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDG Sustainable Development Goals ผมจึงทูลตอบว่าในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนผมจึงทำงานในเรื่องนี้โดยตรงและความจริงแล้วนักกฎหมายก็ควรต้องสนใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยโดยเฉพาะข้อ16คือสันติภาพและความยุติธรรมในฐานะนักกฎหมายผมชอบข้อ16มากที่สุดครับเพราะสันติภาพยากจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีความยุติธรรมผมจึงทึ่งและดีใจมากที่สหประชาชาติเข้าใจเรื่องนี้และนำเรื่องความยุติธรรมมาใส่ไว้ในข้อ16คู่กับสันติภาพครับเมื่อพระองค์พาฟังผมก็ทรงพระสวนเบาๆแล้วก็บอกสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจที่สุดพาเป็นคนผลักดันเรื่องนี้เองค่ะจากนั้นก็ทรงเล่าว่าเป็นผู้ผลักดันเรื่องนี้เองในตอนที่เป็นทูตประจำสหประชาชาติที่เวียนนาตอนนั้นคือปีพ.ศ. 2557สหประชาชาติกำลังร่างเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งทีแรกข้อ16นี้มีแค่เรื่องสันติภาพเท่านั้นพระองค์พาเห็นว่าต้องมีความยุติธรรมคู่กันในข้อนี้ด้วยจึงทรงผลักดันจนสำเร็จเพราะสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องสร้างความยุติธรรมค่ะผมแปลกใจมากเมื่อได้ฟังจากพระองค์พาที่แท้เรื่องนี้เป็นผลงานของพระองค์พาเองหรือนี่คนไทยไม่รู้กันเลยนะครับว่าการที่ความยุติธรรมเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทุกประเทศทั่วโลกเป็นเพราะพระองค์พาและนี่คือมรดกอันยิ่งใหญ่
ที่ท่านได้มอบไว้กับมนุษยชาติผมตั้งใจว่าจะจัดสัมมนาเรื่องความยุติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทูลเชิญพระองค์พาเป็นองค์ปาฐกเพื่อจะขยายความและผลักดันเรื่องนี้ต่อแต่น่าเสียดายหลังจากนั้นเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นทำให้ความตั้งใจดังกล่าวไม่มีโอกาสทำให้เกิดขึ้นดังนั้นหลังจากนั้นเมื่อผมได้รับผิดชอบในการดูแลเนื้อหานิทรรศการถาวรเรื่องพระองค์พาที่หอประชุมกิติยาคารที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตผมจึงได้นำเรื่องนี้ไปเล่าไว้ในนิทรรศการด้วยเพื่อให้มีการบันทึกเอาไว้และให้ทราบกันว่าการที่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อ16มีความยุติธรรมคู่กับสันติภาพเป็นผลงานของพระองค์พาแม้ว่าจะคาดหมายได้จากแถลงการสำนักพระราชวังฉบับก่อนหน้านี้แต่เมื่อเวลานั้นมาถึงผมก็ยังใจหายไม่ใช่เพราะเคยสอนท่านแต่เพราะอัธยาศัยความไม่ถือพระองค์และที่สำคัญผมใจหายกับการที่เราได้สูญเสียนักกฎหมายที่ทรงเป็นกำลังสำคัญเรื่องความยุติธรรมของประเทศไทยอย่างไม่มีวันกลับขอเราทั้งหลายโดยเฉพาะนักกฎหมายไม่ว่าจะเคยเป็นอาจารย์สอนท่านเป็นรุ่นพี่เป็นพระสหายร่วมรุ่นหรือเป็นรุ่นน้องหรือไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายจบจากสถาบันใดขอให้ช่วยกันสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยดังที่พระองค์พาได้ทรงงานไว้และขอให้กุศลในเรื่องความยุติธรรมจงดลบันดาลให้ท่านทรงประสบแต่สันติสุขในสวรรคาลัยไปตลอดกาลนานเทอญจากโพสต์ของอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่น้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ร่วมงานสัปดาห์สุขงานศิลป์นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สุดเข้มข้นของสัปดาห์สุขงานศิลป์นะคะในรายวิชาการงานอาชีพและการแข่งขันการทำอาหารที่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของนักเรียนอย่างแท้จริงหลังจากผ่านรอบคัดเลือกอย่างดุเดือดจนได้ทีมตัวแทนเชฟกระทะเหล็กเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มีการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ระดับคือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน6ทีมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน6ทีมซึ่งแต่ละทีมนะคะต่างเตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่ทั้งทักษะการประกอบอาหารการวางแผนการทำงานเป็นทีมความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์เมนูและการนำเสนอที่น่าประทับใจบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความลุ้นระทึกสนุกสนานแล้วก็เข้มข้นทุกช่วงเวลาเพราะทุกทีมต่างงัดฝีมือออกมาอย่างสุดความสามารถเพื่อคว้าตำแหน่งทีมชนะเลิศประจำระดับชั้นทีมใดจะสามารถพิชิตใจกรรมการคว้าชัยชนะในครั้งนี้ไปครองติดตามผลการแข่งขันได้ในสัปดาห์นี้ที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
7: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: คุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆ ริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
8: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
9: วนัสสนัน
10: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้เนะเจ้า
11: ร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
12: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
13: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
14: ห้องเชียงใหม
13: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนัน
15: เจิญจวนกันมาที่วนัสสนัน
13: ร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
15: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม
16: ่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
13: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: ฟังค่ะฟอร์บีขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอ จ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากพอพอริสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีวันนี้ขอแนะนำฟอราบีพอพอริสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
9: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
14: ่จากปี1964จนถึงวันนี้
9: กว่า50
14: ปีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
9: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
14: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
9: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
14: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
9: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
14: 053-214-410
17: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
9: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
17: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
9: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
18: Positive.
19: แต่งตัวดีๆกินอาหารดีๆที่ชอบบ้างซื้อของที่ตัวเองอยากได้มานานให้ตัวเองบ้างการเห็นตัวเองดูดีเป็นความสุขอย่างหนึ่ง Dress nicelyEat your favorite foods. Buy yourself something you have wanted for a long time. Seeing yourself look good. It's one of life's joys.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะญี่ปุ่นส่งสัญญาณแทรกแซงค่าเงินเยนหลังอ่อนค่าใกล้แตะต่ำสุด40ปีซัตสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้23มิถุนายนว่าเธอได้หารือทางโทรศัพท์กับสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นค่าเงินโดยระบุว่าญี่ปุ่นและสหรัฐมีความเข้าใจที่ตรงกันอย่างมากอยู่แล้วและความเข้าใจดังกล่าวจะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนั่นคือจะต้องมีการดำเนินการที่เด็ดขาดหากจำเป็นความร่วมมือและการดำเนินงานที่สอดคล้องกันของเรามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นคาตายามะกล่าวกับผู้สื่อข่าวอย่างไรก็ดีเธอปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันคาตายามะเปิดเผยว่าการต่อสายตรงพูดคุยกับรัฐมนตรีคลังสหรัฐซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ตามเวลาญี่ปุ่นนั้นเป็นการหารือต่อเนื่องจากการประชุมกลุ่มประเทศ G7 ที่ฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเธอและเปเซนใช้เวลาพูดคุยกันเกือบ1ชั่วโมงและได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของตลาดการเงินโลกตลอดจนความคืบหน้าล่าสุดในอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซด้วยเทรดเดอร์มองว่าคำกล่าวของคาตายามะกำลังส่งสัญญาณถึงการเข้าแทรกแซงตลาดปริวัติเงินตราและมองว่าการสนทนาระหว่างรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นและสหรัฐได้เพิ่มความเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นอาจจะเข้าแทรกแซงตลาดในเร็วๆนี้รายงานระบุว่าในระหว่างที่คาตายามะต่อสายคุยกับเบเซนนั้นเงินเยนอ่อนค่าลงแต่ระดับ 161.93 เยนต่อดอลลาร์ซึ่งใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ40ปีก่อนที่ฟื้นตัวสู่ระดับ 161.58 เยนต่อดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้หลังจากที่ญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดปริวัติเงินตราเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนเบเซนได้ออกมาแสดงความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับคาตายามะโดยระบุว่าความผันผวนที่มากเกินไปของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าสหรัฐให้การยอมรับต่อการแทรกแซงดังกล่าวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Young My Radio, freshen up.
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
6: Medium Mega Fail ฟังกลางปี
7: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: G Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บที่จอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
9: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
10: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
11: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
12: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
11: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
13: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
14: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
13: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
14: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
13: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
15: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
16: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
15: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
17: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
18: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทน์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening

สียงของตินานะคะคริสติน่ากีฬากับนาทีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราทุกคนก็จะมีนาทีที่ยิ่งใหญ่โมเมนต์พิเศษเยอะแยะมากมายมิจะเป็นช่วงไหนของชีวิตนะคะเก็บความรู้สึกดีๆแล้วก็เก็บนาทีที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้เราได้ยิ้มได้บ้างค่ะก่อนนั้นมีงานของสีฟ้าแล้วก็เสียงของแอมสวรรค์กับเธอรู้หรือเปล่างานเก่าของใหม่เจริญบุราที่นำมาร้องกันซึ่งเพลงนี้เป็นการเขียนเพลงโดยสีฟ้านั่นเองนะคะเข้าสู่ช่วงเวลายามเย็นค่ะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านหมดไปอีกหนึ่งวันแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะวันพุธกลางสัปดาห์แล้วค่ะคุณผู้ฟังวันเวลาผ่านไปค่อนข้างรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่สิ่งที่ไปพร้อมกับเวลาก็คือความสุขแล้วก็ปัญหาต่างๆนานามันก็ไม่ได้อยู่กับเรานานนะคะท่านหลายท่านที่อาจจะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความสุขก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นใช้เวลาทุกวันให้มีความสุขที่สุดกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันช่วงเย็นแบบนี้ค่ะพร้อมกับการเดินทางมาเติมสีสันและความสุขกับการดูแลบ้านกันดีกว่าใครที่กำลังเลิกงานแล้วแวะไปช็อปกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับโปรโมชั่นพิเศษของ IKEA Sale ช็อปคุ้มกลางปีสำหรับคนรักบ้านต้องจัดงานนี้เลยค่ะกับ IKEA Sale ลดสูงสุด 80% พบกัน 18-28 มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสมาชิกของ IKEA Family รับส่วนลดเพิ่มอีก 15% ทันทีเมื่อมาช็อปที่ Store นะคะวันนี้จนถึง28มิถุนายนค่ะช็อปได้ที่ IKEA Store ช็อปได้ที่ Store ของ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตนะคะช็อปสะดวกได้ทั้ง Store IKEA แล้วก็ออนไลน์พบกับสินค้าลดราคามากกว่า700รายการเลือกให้ตรงใจตรงสไตล์ในการแต่งบ้านของคุณได้เลยนะคะ IKEA Sale ค่ะเริ่มแล้ววันนี้ลดสูงสุด 80% สำหรับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทภูเชียงใหม่และภูเก็ตนะคะหรือว่าช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้อย่าลืมแวะไปนะคะชาวเชียงใหม่พบกันได้ที่ IKEA เชียงใหม่นะคะบริเวณโครงการ Live Express ติดกับแมคโครหางดงบนถนนเชียงใหม่หางดงแวะไปช็อปกันได้ยินดีให้บริการมาดูแลบ้านตกแต่งบ้านให้สวยได้กับสินค้าราคาพิเศษที่ IKEA Sale ลดแรงช่วงกลางปีแบบนี้นะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมิสเตอร์ทีมเพลงนี้บ้างใจหายไปเลยหายไปในอากาศฝนก็เช่นเดียวกันหายไปในอากาศเรียบร้อยตกนิดเดียวเท่านั้นนะคะ

หายไปเลยหายไปในอากาศฝนก็เช่นเดียวกันหายไปในอากาศเมื่อกี้แดดแอบแรงเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่เจอฝนพรำเล็กน้อยในช่วงบ่ายๆก่อน4โมงเย็นนะคะมิสเตอร์ทีมค่ะใจหายไปเลย17นาฬิกากับ26นาทีกับชั่วโมงยามเย็นของเรานะคะและเย็นนี้ค่ะมาพร้อมกับความสุขในการเลือกการสร้างบ้านที่ตรงใจอย่าลืมค่ะท่านที่มีแพลนจะสร้างบ้านการเลือกผู้รับเหมานี่สำคัญสุดๆจริงๆนะคะถ้าเกิดเลือกไม่ดีโดนทิ้งงานกลางคันหรือว่ามีปัญหาต่างๆนานาจุกจิกกวนใจซึ่งทุกปัญหาจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะเมื่อคุณเลือกล้ำทรัพย์ในการดูแลเรื่องการสร้างบ้านสบายใจแน่นอนเพราะที่นี่ล้ำทรัพย์ไม่ล้ำงบครบจุกเพื่อการก่อสร้างนะคะจะมีการอัปเดตเรื่องของการสร้างบ้านค่ะเรียกเป็นการอัปเดตหน้างานให้ลูกค้าที่ทราบกันด้วยค่ะและที่สำคัญมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษใกล้หมดเขตจนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะสร้างบ้านกับล้ำทรัพย์สบายใจค่ะเพราะว่าเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆให้คุณได้เลือกการฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้โปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุ้มแน่นอนเลือกการสร้างบ้านกับล้ำทรัพย์สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะสนใจงานออกแบบบ้านสร้างบ้านแบบบ้านสวยมีคุณภาพมีคุณได้เลือกเยอะมากๆอยู่ที่ว่าเราต้องการสร้างบ้านแบบไหนแล้วก็งบประมาณเท่าไหร่ล้ำทรัพย์พร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะสอบถามเพิ่มเติมกับล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นสาขาเชียงใหม่พิกัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวันค่ะ0931965566นะคะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมดูรีวิวกันได้ค่ะซึ่งล่าสุดเราเพิ่งมีการอัปเดตหน้างานสำหรับบ้านที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งดาวไปสร้างบ้านพักอาศัยนะคะสวยมากๆเป็นชั้นเครื่องงานปูกระเบื้องนะคะสวยและดูดี3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถห้องครัวโซนรับประทานอาหารด้วยแล้วก็ห้องรับแขกด้วยงานเนี๊ยบและก็สวยตรงใจคนแน่นอนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0931965566และ Facebook ของลำซับคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ลำซับคอนสตรัคชั่นนี่คือความสุขเล็กๆของคุณที่คุณสามารถเลือกได้นะคะงั้นกล่าวของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์เพลงนี้กับความสุขเล็กๆค่ะ

0: ความสุขเล็กน้อยที่ได้เฝ้ามองมองเห็นอะไรที่มันรู้สึกสบายตาสบายใจและก็มีความสุขนะเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีโมเมนต์ในการตามหาความสุขของตัวเองต่อไปเดี๋ยวนี้ก็มีความสุขในการเดินทางกลับบ้านเตรียมตัวพักกันนะคะ17นาฬิกากับอีกประมาณ32นาทีและมาเติมความสุขให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครที่กำลังมีแพลนจะได้วิกผมสวยๆไปออกงานหรือว่าต้องการปรับลุคของตัวเองให้ดูดีเลือกได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับไฮยูเชียงใหม่นะคะคืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดปัญหาผมบางหรือว่าผมงอกสามารถดูแลได้ค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคนให้ดูดีได้เน้นทุกมุมมองใส่ไม่ยากด้วยค่ะหลายคนกังวลว่าจะใส่ยากไหมจะหลุดไหมหรือว่าจะร้อนไหมไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะที่นี่มีวิกผมให้คุณได้เลือกเยอะแล้วก็มีน้องๆคอยให้บริการในการให้คำแนะนำวิธีการใส่แบบไหนถึงจะเหมาะกับคุณแล้วก็ใส่แบบไหนที่ไม่ร้อนแล้วก็ไม่หลุดแน่นอนค่ะแน่นอนว่าเราพร้อมให้การดูแลทุกขั้นตอนแวะไปเลือกกันได้แล้วก็สอบถามเพิ่มเติมมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้ใส่ให้ดูดีมั่นใจแบบนี้ไม่ชอบก็สามารถเลือกแบบอื่นได้เพราะว่ามีมากมายกว่าร้อยแบบเลยกับไฮยูเชียงใหม่นะคะชั้น2มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0918583613 0918583613เปิดให้บริการทุกวันค่ะ9:30 น.ถึง19:00 น.กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่พร้อมให้บริการนะคะเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ ไฮยูวิกได้เลยค่ะคุณผู้ฟังสะกดได้ง่ายนะคะก็คือ HIYOUWITS กับไฮยูวิกนั่นเองพร้อมให้การดูแลคุณเสมอปรับลุคของคุณได้ดูดีได้แค่ใส่วิกก็ทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นได้กับไฮยูเชียงใหม่นะคะอีกหนึ่งเพลงเก่าๆของพลพลเพลงนี้บ้างก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณเคยรู้บ้างไหมว่า
0: ชื่อเพลงว่าปอน
1: ใครบางคนเนี่ยแอบคิดถึงคุณอยู่นะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ไม่ว่าเราจะอยู่กับคู่ชีวิตของเรามากี่เดือนกี่ปีกันแล้วแต่นะถ้าเกิดมันเติมความรักให้แก่กันและกันรักก็มันรักของเราก็จะเหมือนใหม่ไม่เก่าเลยไม่เจือจางความรักไปเลยดูแลซึ่งกันและกันเสมอๆนะคะงั้นเก่าๆของพี่กบทรงศิษย์เพลงนี้กับรักเราไม่เก่าเลยค่ะ17นาฬิกากับอีกประมาณ45นาทีนะคะกับเวลาช่วงเย็นของเราและอยู่ด้วยกันกับแสงชัยมอเตอร์เซลล์กันด้วยมิสูแสงชัยนะคะเชิญสัมผัสและเป็นเจ้าของรถยนต์ Mitsubishi Outlander PHEV หรือว่าจะเป็น New Pajero Sport นะคะและความน่ารักความประหยัดด้วยของ Eco Car ทั้ง New Atlas และก็ New Milas นะ New กระบะ Triton Xpander New Xpander Cross ได้แล้ววันนี้ค่ะที่โชว์รูมของ Mitsubishi แสงชัยทดลองขับรับของที่ระลึกฟรีออกรถ Mitsubishi รับสิทธิพิเศษมากมายดาวเริ่มต้น0บาทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0% ฟรีประกันภัยชั้น1นะคะและฟรีรับประกันคุณภาพค่าแรงตรวจเช็คระยะ5ปีด้วยกันค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมแม่โจ053262555และที่โชว์รูมแม่เหี่ย0534478888เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะสามารถที่จะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok ของ Mitsubishi ของเราได้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Mitsubishi แสงชัยเพิ่มเติมความสุขให้การเดินทางคุณมีความสุขยิ่งขึ้นเลือกรถที่สวยถูกใจอย่าลืมแวะไปที่ Mitsubishi แสงชัยใกล้คุณนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะคุณผู้ฟังงานกล่าวของธนาธรเพลงนี้ป้ากับเกิดเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงสิ่งที่ควรมีคือความอดทนนะคะ

จนเข้าใจว่าเธอคงไม่กลับมานะคะหัวใจว่างเปล่าเล่นเก่าของตั้มสมประสงค์สิงหวัฒนวัฒน์ค่ะก่อนหน้านั้นมีงานของพี่อู๋ธนาธรปลากระวง

อยุธยากับเกิดเป็นผู้ชายต้องมีใจอดทนผู้หญิงก็ต้องอดทนนะยุคนี้สมัยนี้เราอยู่ได้ด้วยความอดทนของตัวเราเองค่ะ 17:54 นาทีแป๊บเดียวจะ 6:00 น.แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยค่ะช่วงนี้ก็ติดตามข่าวพยากรณ์กันนะล่าสุด 24-28 มิถุนายนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนตกหนักมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าภาคเหนือจะมีฝน 60-70% ของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็เตรียมพร้อมในการรับมือกันละกันค่ะวันนี้อาจจะแบบว่ามาแค่แวะมาทักทายเฉยๆเพราะว่าตกแบบเบาๆบางๆแต่ว่าฟ้าครึ้มนี่เหมือนจะตกหนักนะแต่ว่าไม่หนักเลยตกแบบเบามากๆแล้วตอนนี้แดดก็เริ่มมาแทนที่กันแล้วด้วยนะขอบคุณสำหรับการติดตามและส่งท้ายกับความอร่อยกันด้วยร้านเปิดแล้วเรียบร้อยค่ะแวะไปจอยแวะไปชิมกับความอร่อยกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยจัดในย่าน7ยอดสายซีฟู้ดเลิฟเวอร์ไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะที่นี่เราขนความอร่อยของอาหารทะเลให้คนได้เลือกทานมากมายหรือว่าจะเป็นเมนูของอาหารไทยเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะเมนูพิเศษของร้านเราก็ต้องเมนูนี้เลยค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟหรือว่าชอบทานปูทะเลผัดผงกะหรี่เนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่มากคลุกกับซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีหรือว่าจะเป็นเนื้อปูหล่นนะคะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองค่ะกุ้งแม่น้ำเผาไซเบิ้มไซใหญ่มันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างหรือว่าจะเลือกเป็นปลาหมึกทอดก็ได้ค่ะแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายทีเดียวค่ะไก่ย่างชมจันทร์ยำสาวท่าจีนแล้วก็มีกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งแช่น้ำปลาและอื่นๆมากมายปลาทะเลปูทะเลผัดผงกะหรี่หรือว่าจะเลือกเป็นเมนูของปลาแล้วก็มีปลาเต่าเต้ยหม้อไฟนะคะปลากระพงทอดน้ำปลากรอบนอกนุ่มในหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาทะเลรวมเผาจานใหญ่จัดได้เต็มที่เลยค่ะแวะไปกันได้ร้านเปิดทุกเย็น 17:00 น.ถึง 23:00 น.อากาศดีแบบนี้นั่งสวนสวนร่มรื่นมากสวนห้องแอร์ก็ได้แล้วก็สวนระเบียงบ้านค่ะจองโต๊ะล่วงหน้าสำรองโต๊ะล่วงหน้าได้0635251719เบอร์นี้นะคะ0635251719พิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยยินดีให้บริการทุกวันนะคะติดตามราวผ่านทาง Facebook และ TikTok ดูรีวิวเมนูอาหารอร่อยๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมให้บริการทุกวันนะคะเวลาหมดแล้วค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะรายการ Radio Twilight ส่งท้ายด้วยณัฐธิดาแก้วบัวสายขอมือเธอหน่อยตรงนี้เจอกันนะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening

0: ถุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight 92.0 นะครับผมสมเกียรติชื่นสายครับวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายนนะครับสัปดาห์นี้เราก็เจอฝนฟ้าจากเมฆขลานะฮะชั้นช่วงเย็นช่วงค่ำก็จะมีฝนปลายเป็นบางแห่งนะฮะขับรถใช้ความระมัดระวังนะครับเคารพกฎจราจรแล้วก็อย่าขับรถเร็วด้วยนะครับคุณผู้ฟังและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะฮะชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับตอนนี้ก็มี6สาขาด้วยกันนะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe

0: ตายอีซี่อีซี่เลยทีเดียวและราคาก็69เท่าเดิมนะฮะเข้าปีที่9แล้วหลายคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วแวะไปอิ่มกันได้ค่ำนี้เชิญได้ที่บูชิโดหลังมิก4เอ็กตร้านะครับส่วนคอกาแฟไม่พลาดกับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับเย็นวันนี้ของเรากับเรดิโอทไวไลท์ผมสมเกียรติชงนิสัยครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ก็เป็นเย็นวันอังคารนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้มา23คุณฟังเราเหลืออีกสัปดาห์หนึ่งก็จะสิ้นเดือนแล้วก็ครบครึ่งปีนะคุณผู้ฟัง6เดือนเต็ม6สำหรับสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วก็ไปเดือนหน้าหรือก็คือครึ่งหลังนะ6หลังนะฮะแหมที่ผ่านมา6เดือนจะครบแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่รู้นะฮะแต่หลายคนก็บอกแม่เวลามันช้าเหลือเกินนะธรรมดาครับบางทีมันก็ถูกใจไม่ถูกใจเรื่องของอย่างตอนนี้สิ่งที่เห็นในสังคมก็คือเรื่องของธุรกิจนะฮะธุรกิจนี้ค่อนข้างจะแบบเหนื่อยผมมีคนรู้จักหลายคนก็บอกว่ามันดูนิ่งๆไปมันดูเงียบๆไปนะฮะถ้าถามว่าสาเหตุอะไรมันก็พอจะตอบแบบง่ายๆเลยก็คือกำลังการใช้จ่ายมันจะหดตัวลงอาจจะเป็นที่ว่าคุณผู้ฟังในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้เฉพาะในส่วนของค่าใช้จ่ายครัวเรือนเยอะมากนะใครที่มีน้องๆใครที่มีเด็กๆต้องเรียนหนังสือนี่ค่าใช้จ่ายแน่นมากเลยถ้าบอกว่าแน่นก็เป็นธรรมดาคุณพ่อแม่ก็ต้องจำเป็นนะมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นก็เลยทำให้รู้สึกสภาวะของการจะใช้จ่ายในส่วนอื่นๆอาจจะต้องลดลงไปนะผมว่าก็คงจะเป็นประมาณนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจต่างๆก็มีคำพูดว่ารู้สึกมันจะตึงๆไปหน่อยนะฮะไม่ค่อยสะดวกเหมือนช่วงอื่นๆนี่เราก็ต้องดูกันต่อไปว่าสถานการณ์เรื่องของการใช้จ่ายต่างๆจะโฟลขึ้นมาถึงตลาดกลางตลาดบนไหมเพราะตอนนี้อยู่ระดับธรรมดากลางๆสแตนดาร์ดคือเน้นไปที่อุปโภคบริโภคเป็นหลักนะเช่นอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยยังคงสำคัญอยู่ส่วนอื่นๆที่เหนือจากนี้ไปก็อาจจะต้องมีการลดลงไปซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาจนกว่าสถานการณ์เรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจจะขยับตัวขึ้นและที่สำคัญหลายคนก็บ่นมันเกิดจากปัญหาใหญ่จริงๆเลยก็คือรายได้ต่อตัวต่อหัวของเรานั้นมันยังต่ำไปนะฮะทำให้การจะใช้จ่ายในส่วนอื่นดูจะลำบากทีเดียวอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าแนวโน้มจะดีขึ้นขนาดไหนเชื่อว่าคงดีขึ้นนะคุณผู้ฟังอดทนนะฮะแล้วก็ฟังเพลงกันไปก่อนกันแล้วกันและนี่ก็คือ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนี้ใสนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: ศูนย์โดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

เวลาจะหมดแล้วคุณฟังเดี๋ยว19นาฬิกาผมต้องลาคุณฟังแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณสวัสดีครับ Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลวันพรุ่งนี้ทางการอิหร่านระบุช่องแคบฮอร์มุซจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาทางแก้ไข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่ค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนาถพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมส่วนกรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะเร่งหาแนวทางแก้ไขทันที
3: ก็ให้ไปตรวจสอบกับสองการนะครับนครหลวงภูมิภาคตอนที่พอรับทราบตรงนี้มาใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าไอ้ตรงนี้ถือว่าถ้าถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโวนู่นแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที่สองการนี้ต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ละครับเราก็เลยมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วก็ไปคิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าไม่ได้ต้องแก้ให้แน่นอน
2: ขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการนำค่าไฟส่องสว่างทางหลวงไปรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติเพื่อลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เป็นเรื่องที่สะสมต่อเนื่องมาหลายสิบปีต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าในภาคครัวเรือนจนนำไปสู่การตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กันทยอยเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟส่องสว่างริมทางที่หมดอายุการใช้งานให้เป็นหลอดไฟ LED ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 40-50 อย่างไรก็ตามอาจต้องหารือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนื่องจากกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ขณะที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดเผยมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบิลประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
4: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ส่วนประเด็นทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลพรุ่งนี้
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศทักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกำลังเร่งตรวจสอบกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหากพบมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
5: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจพบข้อมูลเชื่อมโยงขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทำ MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดส่วนผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่เห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเพราะกระบวนการซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทเป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่สอทอเกี่ยวข้องจะต้องดูว่าบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างหากตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของสอทอเข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนผู้ที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชัดเจนตัวเลขในการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางพบกลโกงสอบท้องถิ่นใช้วิธีแก้คะแนนในระบบเตรียมตรวจสอบผู้สอบผ่านหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีทั้งอาญาและทางวินัย
6: นายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าการปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัคร87ตำแหน่งรวม 6,669 อัตราผลการตรวจค้นพบผู้เกี่ยวข้องในจุดเกิดเหตุ10รายและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหลายสังกัดพร้อมตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เตชพันธ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าขบวนการไม่ได้แก้ไขคำตอบบนกระดาษโดยตรงแต่ใช้วิธีปรับแก้ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปก่อนประมวลผลและแก้ไขคะแนนในระบบให้เป็นไปตามที่ต้องการส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นรายบุคคลหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางวินัยและอาจส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายกว่าหมื่นล้านบาทและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วงเงินกว่า 3,700 ล้านบาทและพร้อมแจงข้อซักถามในสภา
7: ด้านต่อรัชดาธนาดีหรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยขอให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณทั้ง2ฉบับตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยฉบับแรกเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาจำนวน25คนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้ฉบับที่2เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาจำนวน72คนซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร 17-45 บาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปีหน้านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบเก็บเงินคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันปีใหม่2570นี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า 6,900,000 ตันตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวม 5,175 ล้านบาทโดยแบ่งการจัดสรรให้กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า 5,900,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า411ล้านบาทกลุ่ม2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่กว่า 62,300,000 บาทปริมาณอ้อยกว่า 900,000 ตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,600,000 บาทกระทรวงศึกษาธิการเสนอขอรับงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนากำลังคนรับมือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

0: ไทยเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดคาดว่าจะสามารถส่งข้อเสนอให้กระทรวงการคลังรวบรวมได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้
1: โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในเรื่องของโครงการเงินกู้400ล้านเรื่องนวัตกรรมเรื่องการเปลี่ยนนวัตกรรมจากฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็เรื่องการรีสกิลอัพสกิลเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI ก็ดีเรื่องของให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีก็เตรียมความพร้อมไปแล้วก็จะส่งประมาณก่อนสิ้นเดือนนี้
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569ที่อันดับโดยรวมดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกกลับขึ้น3อันดับรู้สึกยินดีต่อผลการจัดอันดับดังกล่าวและหวังว่าคุณภาพการศึกษาไทยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ส่วนคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมว่าขณะนี้การจัดทำร่างโครงสร้างมีความคืบหน้าไปมากอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดด้านภารกิจหน่วยงานและการจัดสรรอัตรากำลังของทั้งสองกระทรวงคาดว่าจะสามารถดำเนินการในส่วนของร่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปหลังที่จากติดอาโลรายงาน
3: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทสื่อฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
4: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับใจความสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากลไกและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.เตรียมพัฒนาแนวทางการให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินขณะเดียวกันที่ประชุมเริ่มพิจารณาร่างแผนที่นำทางหรือโรดแมปเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะหมดอายุรงในปี2572ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไปนันทภาแสตุ้มรายงาน
3: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาของอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะไม่มีวันกลับไปสู่สภาวะในช่วงก่อนเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอีกต่อไปแล้วและเส้นทางเดินเรือแห่งนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งสหรัฐกับอิหร่านเห็นพ้องที่จะจัดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อทำให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดทำการอย่างถาวรและยุติความขัดแย้งในเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน15 เมืองซึ่งรวมถึงเมืองมิลานและกรุงโรมพร้อมแนะนำประชาชนให้รับประทานอาหารมื้อเบาอยู่แต่ในอาคารในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของวันและพรมน้ำเย็นตามร่างกายเพื่อบรรเทาอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสจะมีอุณหภูมิประมาณ40 องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสรายงานพบผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วอย่างน้อย18 รายและพบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกราว20 รายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสขอให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.refresh
6: refill the music

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แอลจีเรียพลิกกลับมาชนะจอร์แดน2-1ยังมีโอกาสเข้ารอบส่วนจอร์แดนตกรอบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569เมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569เวลา 22:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองชปิตในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ Mainz Cathedral พิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมนันพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอชชไลส์ไฮม์และฟาร์มโคนุมชไลส์สไฮฟ์ไบเออร์บรูนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 7:00 นขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2500 1969และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศสำนักช่างสิบหมู่ออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทาน
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี
3: Refresh, refill the music.
4: Chiang Mai Radio Professional.
5: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับ วันนี้คืนวันอังคารที่23มิถุนายน2569นะครับแจ้งผลการรับฟังเข้ามาหน่อยนะครับว่าชัดเจนไหมนะครับเสียงจิงเกิลเสียงสปอตแล้วก็เสียงผมพูดนะครับว่าโอเคหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้เซตอัพกันใหม่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะออนแอร์ได้ตามปกติทั้ง2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ TikTok Live ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กเองนะครับแห่งนี้แล้วก็รวมถึง FM 92เชียงใหม่เรดิโอรวมถึงเชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับสองช่วงของรายการครับคุณผู้ฟังช่วงของเชียงใหม่ทอล์กก็ยังคงเป็นเรื่องราวของการบอกเล่า90ข่าวสารแจ้งให้ทราบต่างๆประกาศแจ้งเตือนต่างๆนะครับจะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่1เรื่องที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดเชียงใหม่เองในภูมิภาคของภาคเหนือในประเทศไทยหรือแม้แต่เรื่องทั่วโลกนะครับจะเอามาฝากไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ครับช่วงวาไรตี้ทอล์กครับก็ยังคงจะเป็นเรื่องราวของการรวบรวมอัปเดตข่าวสารบนโลกออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอเคครับพี่เตือนใจทักมาแล้วนะครับบอกเสียงปกติชัดเจนขอบคุณมากครับลุ้นขอบคุณพี่เอกฝากพี่เตือนขอบคุณพี่เอกอีกครั้งนะครับพี่เอกนี่สุดยอดมากนะครับสามารถเซตอัพผมได้โดยระบบออนไลน์นะครับคือผมไม่ต้องยกอุปกรณ์ไปที่สถานีเลยนะครับใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า AnyDesk ก็สามารถเซตอัพเครื่องให้ผมได้ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่บ้านจากกับสถานีเลยนะครับขอบคุณพี่เอกมากมากช่างเทคนิคขั้นดับหนึ่งในใจผมเลยเสียงหล่อเสียงหล่อเลยนะครับก็คุยกันต่อในช่วงของวาไรตี้นะครับวาไรตี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสัพเพเหระนะครับรวบรวมข่าวสารเด็ดๆบนโลกออนไลน์เอามาฝากคุณผู้ฟังไว้ในช่วงที่2นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามเรื่องราวของไฮไลท์ของทางรายการได้ด้วยนะครับที่ TikTok Live นะครับที่YouTube หรือที่Facebook แฟนเพจของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กเองนะครับอยู่ด้วยกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ20:10 น.ถึง23:00 น.โดยประมาณเดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอล์กช่วงหน้าสักครู่เดียวครับผม

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car Center Always be with your remarkable journey
0: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปา

0: ภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องได้ที่053-415-555และ www.คุ้มพยาเชียงใหม่.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
0: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยได้ตามใจคุณ
0: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053-415-222และ www.furama.com
2: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817

เชียงใหม่ทอล์คครับคุณผู้ฟังช่วงนี้2ทุ่ม17นาทีขออนุญาตทักทายเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกที่อยู่ในห้องไลฟ์ด้วยนะครับคุณแม่จันทราสวัสดีครับคุณจูสวัสดีนะครับคุณทีคุณเจอรี่สวัสดีครับคุณเจมส์เลิฟอาร์มสวัสดีครับคุณมาสเตอร์พี่ชัยกับสวัสดีครับมาสเตอร์ครับคุณ PKK สวัสดีครับคุณเชลซีป.4 ทับ 2คุณเว่ยหลินอังฮะสวัสดีนะครับคุณจอมหลอมสวัสดีครับคุณแสงคดปิดใจนะครับผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับตัวหนังสือในแอปTikTok นี่เล็กมากเลยนะครับคุณฟังอยู่รับฟังไลฟ์จากตรงไหนนะครับแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้นะครับหรือว่าทักทายมาได้นะครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่จังหวัดไหนกันบ้างอากาศเป็นยังไงบ้างคุณระเบียบชูทองสวัสดีครับคุณธนวุฒิสวัสดีนะครับคุณสมเกียรติเสถียรสวัสดีครับคุณชื่อนับเงินแต่เราไม่มีเงินครับสวัสดีนะครับคุณเอกรินพิสฟูเสียงใสชัดแจ๋วขอบคุณมากครับลุ้นนะฮะก็ตอนนี้ก็อยู่ในภาวะปกติเรียบร้อยแล้วคุณจูบอกเสียงดังฟังชัดขอบคุณมากครับนะครับคุณเจปิงเจอร์นี่นะครับสวัสดีครับคุณนฤมลคุณนฤมลสวัสดีนะครับคุณนุสลินกัลยาณชนพี่แต๋วสวัสดีนะครับโยซิมโบน้องโยสวัสดีครับคุณนฤมลนะครับรัตนคำนวณนะสวัสดีนะครับคุณตุลกรุ๊ปน้องตุลสวัสดีครับพี่จอมขวัญโอ้พี่จอมขวัญสวัสดีครับยินดีต้อนรับไม่ได้เจอกันนานนะครับครับคุณเอกลินบอกช่วงนี้ฝนห่างช่วงนี้ฝนจะทิ้งช่วงนิดนึงแต่เขาบอกว่าประมาณไม่เกินวันที่26นี้จะกลับมาอีกละลอกหนึ่งนะครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อเรื่องราววันนี้มีเรื่องราวดราม่าใหญ่มากหลายท่านคงเดาได้ว่าเรื่องอะไรคุณกวางตุ้งป.3สวัสดีนะครับคุณฟังครับฝนเนี่ยฮะอย่างที่คุณเอกลินทักทายมาเมื่อกี้คือช่วงนี้ฝนมันจะห่างๆไม่หน่อยนะครับแต่ไม่ถึงกับทิ้งช่วงไปเลยนะครับคือปริมาณฝนมันจะลดลงในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับก็ยังพยากรณ์อากาศไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือวันนี้ในช่วงเวลา 17 นาฬิกาที่ผ่านมาภาคเหนือฝนเหลืออยู่ประมาณ 30% นะครับ 20% ของพื้นที่ภาคอีสาน 20% ภาคกลาง 20% ภาคตะวันออก 30% กรุงเทพปริมณฑล 30% อ่าวไทยทะเลฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณเฉลี่ย 1-2 เมตรก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามัน 40% ภาค

คใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ภาคใต้นี่ฝนจะเยอะหน่อยนะครับแต่ในโซนทั่วประเทศตอนนี้ฝนลดลงฝนลดลงวันนี้ก็ไม่ตกเห็นคลึ้มๆมาแต่ก็ยังไม่ตกนะครับยังไม่ตก10วันล่วงหน้ามีการอัปเดตมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือแนวทางก็คือโซนสีส้มเนี่ยนะครับคือฝั่งตอนกลางของประเทศฝนใหม่ยังไม่ถึงนะครับแล้วก็โซนสีฟ้าโซนสีน้ำเงินจะเป็นรอบๆนะครับรอบๆพื้นที่ขอบประเทศครับภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยก็ยังเป็นโซนที่อุ้มน้ำเยอะอยู่นะครับสรุปว่าฝนเบาลงแต่ไม่ถึงกับทิ้งช่วงนะครับช่วงนี้นะครับเมื่อกี้ผมเห็นเพจนิดรายงานข่าวนี้มาเรื่องนี้โอ้โหถ้าคุยนี่คุยยาวนะครับโอเคนะครับเรื่องของประกันสังคมนะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่ในกระแสอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นช่วงของการลงทะเบียนเพื่อจะขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดปีประจำปี2569ที่กำลังจะถึงนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นส่วนของทีมประกันสังคมก้าวหน้ากับทีมของผมใช้คำว่าทีมของคุณพนัทเลยก็แล้วกันเพราะว่าชัดประกาศตัวชัดเจนอยู่แล้วคุณพนัทไทยล้วนนี่ท่านเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานและก็อดีตกรรมการประกันสังคมชุดแต่งตั้งนะครับคุณพนัทก็ยังออกมาชูนโยบายครับบอกว่าปีนี้จะปรับปรุงปฏิทินให้ทันสมัยยังจะเอาปฏิทินอีกจะปรับปรุงปฏิทินให้ทันสมัยปริมาณเยอะๆแล้วก็มี QR code ด้วยนะครับหมายความว่าสามารถสแกน QR code ไว้แล้วเอาปฏิทินไปให้พ่อแม่โฆษณาประกันสังคมไปทุกหมู่บ้านว่าประกันสังคมนั้นเป็นเสาหลักของนายจ้างกับลูกจ้างครับเฉลี่ยค่าปฏิทินเนี่ย10บาทต่อคนคุณฟังเราคิดดูว่าถ้า10บาทต่อคนเอาเป็นว่าตอนนี้มีผู้ประกันตนอยู่22หรือ23ล้านคนเอาครึ่งนึงผลิตสักครึ่งนึง12ล้านคน10บาทตอนนี้มันร้อยกว่าล้านแล้วนะครับอันนี้ก็ยังโชว์ประเด็นนี้อยู่ครับว่าเอาเป็นว่าหาเสียงด้วยปฏิทินนะครับหาเสียงด้วยปฏิทินนี่ฮะเรื่องราวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่เรื่องดราม่าแล้วจะคุยเรื่องนี้ยาวเลยนะครับคุณฟังตอนนี้ทางด้านองค์การเภสัชกรรมแล้วก็คณะแพทยศาสตร์ของโรงพยาบาลจุฬาครับรวมถึงบริษัทอเมริกาครับกำลังเดินหน้าผลิตวัคซีนมะเร็งเฉพาะจุดระบุเขาเรียกว่าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้สามารถจดจำและก็โจมตีเซลล์มะเร็งได้อย่างจำเพาะมากยิ่งขึ้นขั้นตอนนี้มีการเริ่มทดลองในมนุษย์แล้วนะครับแล้วก็หวังว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ถึง 4-5 เท่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกความหวังหนึ่งนะครับเพราะว่าทางด้านองค์การเภสัชกรรมและก็บริษัทที่ชื่อว่า Seeker Bioscience Incorporation มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ไปแล้วนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนี้นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์พันธุกรรมของเซลล์มะเร็งจากผู้ป่วยแต่ละรายนะครับเอามาออกแบบวัคซีนเฉพาะบุคคลซึ่งมีเป้าหมายในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้สามารถจดจำและก็โจมตีเซลล์มะเร็งได้อย่างจำเพาะมากขึ้นอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้านการรักษามะเร็งที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเร่งพัฒนานะครับโดยเฉพาะการใช้ร่วมกับยาภูมิคุ้มกันบำบัดเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาเรื่องนี้ปัจจุบันในต่างประเทศนะครับเขามีการศึกษาและก็ทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในมะเร็งหลายชนิดนะครับพวกมะเร็งผิวหนังมะเร็งในไตมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งตับอ่อนนะครับในขณะที่ประเทศไทยเราเองนั้นมีการทดลองในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับโครงการนี้สะท้อนถึงศักยภาพและก็ก้าวหน้าของประเทศไทยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ตั้งแต่การถอดรหัสพันธุกรรมการวิเคราะ
ชีวสารสนสารสนเทศนะครับไปจนถึงการพัฒนาวัคซีนภายในประเทศอันนี้ก็ตั้งความหวังไว้ว่าอาจจะไปช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ถึง 4-5 เท่าเลยนะครับถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายในยุโรปหรือว่าในสหรัฐอเมริกาเองถึงแม้ว่าตัววัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยนะครับแล้วก็การประเมินผลทางคลินิกแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยนะครับของประเทศไทยในการที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ที่แม่นยำในอนาคตด้วยนะครับนี่เป็นข่าวดีของโรคร้ายแรงนะครับที่กำลังจะเป็นข่าวดีของคนไทยอีกข่าวหนึ่งหลังจากที่เราได้รับพระราชทานข่าวดีจากฝ่ายหญิงองค์เล็กนะครับเรื่องของยามะเร็งเฉพาะจุดแบบมุ่งเป้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านยังอยู่ดีกินดีกันอยู่ไหมนะครับอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะครับพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวดีอีกข่าวนึงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอันนี้ขออนุญาตเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับทางด้านคุณพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่เขต8พรรคประชาชนนะครับเขาโพสต์ใน Facebook บอกว่าตอนนี้สิ่งที่เขาผลักดันมา3รัฐมนตรีเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วนั่นคือการผลักดันของงบในการก่อสร้างโรงพยาบาลหางดงแห่งใหม่นะครับคุณตีพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์นะครับบอกว่าเรื่องนี้มีการผลักดันไปกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึง3รัฐมนตรีเล่าให้ฟังก่อนคือโรงพยาบาลหางดงเนี่ยมันแคบคุณฟังมีพื้นที่อยู่ประมาณ3ไร่เองแล้วก็มันแออัดจอดรถคือมันเนี่ยแล้วก็เตียงที่อยู่ในโรงพยาบาลหางดงเนี่ยมันน้อยกว่าไซส์ของโรงพยาบาลที่จะรองรับประชาชนนะเยอะมากคือมันไม่พอจริงๆนะครับสถานที่ก็ขยายไม่ได้แล้วเพราะมันติดชุมชนหมดนะครับคุณตีก็พยายามผลักดันว่าไปซีมไปทำน้ำแหล่งตั้งนะครับให้ที่17ไร่งบการก่อสร้าง500กว่าล้านเนี่ยนะครับมันก็ดีกับคนหางดงดีกับคนอำเภอใกล้เคียงที่จะมาใช้บริการแล้วมันก็จะกว้างขวางขึ้นแล้วมันสามารถที่จะขยับขยายเรื่องของการสร้างตึกสร้างศูนย์อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับสุขภาพของชาวไทยนะครับผลักดันมา3สมัย3รัฐมนตรีสาธารณสุขต้นปี67นะครับไปปรึกษากับคุณชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีสาธารณสุขแต่ก็ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณครับมาจนถึงปี68มีการตั้งกระทู้ถามตอบกับรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขในสมัยนั้นก็ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหมือนเดิมปีนี้ครับปี69ตั้งกระทู้ถามตอบกับรัฐมนตรีสาธารณสุขคนปัจจุบันคือคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์สำเร็จนะครับทางด้านคุณตีก็โพสต์ขอบคุณท่านรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้มาณที่นี้แล้วก็ยังได้ขอบคุณทางผอ.เก๋ก็คงเป็นผอ.โรงพยาบาลหางดงนะครับมีพี่ไพรแล้วก็ทีมโรงพยาบาลหางดงโดยเฉพาะพี่ไพรนี่คือเขาบอกว่าเป็นมือเขียนคำของบประมาณจากโรงพยาบาลหางดงเลยนะเขียนคำของบประมาณทุกปีมา3ปีนะครับมาสำเร็จในปีที่3คุณตีนะครับบอกว่าสสตีบอกว่าเราจะได้เริ่มต้นโครงการย้ายโรงพยาบาลหางดงจากพื้นที่เดิมในคำเนี่ยนะที่บอกมีพื้นที่เพียงแค่3ไร่แล้วก็ขยายไม่ได้แล้วจะไปอยู่ที่น้ำแพร่เลยเทศบาลตำบลน้ำแพร่ไปนิดนึงแค่นั้นเองนะครับพื้นที่17ไร่มีการจัดเตรียมผังเรื่องของที่จอดรถอาคารผู้ป่วยนอกนะครับได้งบในปีงบของปี70เนี่ยได้มาทั้งหมด191ล้านบาทแล้วก็มีการเตรียมแผนอาคารผู้ป่วยนะครับงานระบบอาคารสนับสนุนต่างๆที่จะใช้งบประมาณนะครับรวมทั้งหมด500ล้านบาทส่วนที่เหลืออื่นๆก็จะยื่นคำขอในปีงบประมาณ71 72 73ต่อไปอันนี้ก็ต้องขอบคุณสสที่ไม่เคยละความพยายามในการที่จะทำให้ประชาชนในเขตที่เขาดูแลนั้นมีความเป็นอยู่มีระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้นนะครับต้องขอบคุณคุณตีนะคุณตีนี่เป็นรุ่นน้อง
สถาบันเดียวกันแต่เขาเป็นสสไปแล้วผมยังเป็นดีเจอยู่นะครับเป็นรุ่นน้องมุมฟอร์ดเนี่ยเก่งมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อเรื่องของเนี้ยนะครับเรื่องของที่มีดราม่าใหญ่เกิดขึ้นเรื่องนี้ผมคุยไปเรื่อยๆเลยนะถ้ามันจะกินเวลาช่วงวาไรตี้ไปนิดนึงก็อย่าว่ากันแล้วกันนะเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่รุนแรงมากคุณฟังคงจะพอจำกันได้สำหรับคนที่มุ่งมั่นที่อยากจะเป็นข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมันมีการว่างเว้นจากการสอบมา 5-6 ปีแล้วแล้วพอมีการประกาศสอบปีนี้เพราะว่าตำแหน่งมันว่างเยอะมากต้องการบรรจุเยอะมากเปิดสอบทั่วประเทศอปท.ส่วนท้องถิ่นมีการส่งข้อมูลรายชื่อมาหมดว่าที่ไหนรับตำแหน่งอะไรบ้างวุฒิอะไรทั้งบ้างเยอะมากทุกคนตื่นเต้นกันหมดนะครับมุ่งมั่นในการสมัครสอบมุ่งมั่นในการอ่านหนังสือรวมถึงการสอบกพ.ประจำปีซึ่งกพ.นี่ผมยังไม่พูดถึงเพราะว่าเป็นการสอบของส่วนกลางและปีนี้ตามข้อมูลที่ผมถ้าเข้าใจไม่ผิดจะเป็นปีสุดท้ายของการเปิดสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยส่วนกลางเป็นคนจัดแต่กระจายสอบทั่วประเทศพร้อมๆกันส่วนกลางเป็นคนจัดสอบและตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปตามกฎหมายใหม่ของท้องถิ่นข้าราชการส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นไหนขาดคนอัตราว่างสามารถจัดสอบเองได้อันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้ทีนี้มันมีการจัดสอบครับคุณฟังเมื่อปลายปี68คือเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสมัครสอบทั่วประเทศ 430,000 คนอัตราว่างบรรจุ 6,669 อัตราประกาศผลสอบไปเรียบร้อยแล้วประกาศรายชื่อไปเรียบร้อยแล้วประกาศคะแนนไปเรียบร้อยแล้วหลายท่านโดนเรียกไปบรรจุตามบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านเลือกไว้ในหลายคนแล้วเยอะเยอะแล้วหลากหลายพันนะครับบังเอิญว่าไม่ใช่บังเอิญนะเขาสืบเขาตามกันมานานมีการไปเจอเขาบอกว่าสงสัยว่ารายชื่อที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบคุณฟังดีๆนะสมัครสอบทั่วประเทศ 430,000 คนรับบรรจุ 6,669 อัตรามีรายชื่อที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริต 9,000 คนมันมากกว่าอัตราที่รับบรรจุ 2,000 กว่าคนคนที่คาดว่าจะทุจริตครอบคลุมหมดครับผู้ฟังทั้งคนที่ติดตัวจริงและก็คนที่ติดเป็นรายชื่อสำรองเรื่องนี้ข้อมูลจากการสืบสวนของตำรวจปปปและก็ปปชกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นในปี2568หลังจากที่เขาได้บุกเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้ที่ยอมจ่ายเงินผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 430,000 คนรับบรรจุ 6,669 คนอัตราคือ87ตำแหน่งคือ87เอา1แต่พบรายชื่อที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริต 9,000 คนนะครับค่าใช้จ่ายต่อหัวตำแหน่งทั่วไป 350,000 บาทตำแหน่งเฉพาะเจาะจงหรือมีการแข่งขันสูง 700,000 ถึง 800,000 บาทตำแหน่งทั่วไปก็อาจจะเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานปฏิบัติงานอะไรประมาณนั้นนะครับวุฒิปวช.ปวส.วุฒิทั่วไปนะครับแต่ตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงหรือมีการแข่งขันสูงเนี่ยนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นตำแหน่งนักวิชาการที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปนักวิชาการปฏิบัติการต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการการเงินนักวิชาการบัญชีนักวิชาการพัสดุนักวิชาการอะไรจัดเก็บรายได้หรือประมาณนั้นคือตำแหน่งนวก.เนี่ยนักวิชาการคือปริญญาตรีขึ้นไปอันนี้ 700,000 ถึง 800,000 บาทนะครับเรื่องราวเลยนะครับก็คือปปช.กับสอบสวนกลางครับประนึกกำลังตรวจสอบ
วันที่23วันนี้ตอน10โมงเขามีแถลงข่าวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนะโฆษณาเยอะมากเขาเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งครับที่บางใหญ่นนทบุรีค้นหากระดาษคำตอบที่ใช้ในการกระทำความผิดแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขอตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามที่มีการร้องเรียนเรื่องของขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68จากการที่ทีมนี้ไปตรวจค้นไปเจอจ๊ะเอ๋เลยคุณฟังคนอยู่กำลังอยู่ในที่เกิดเหตุเลย10กว่าคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยครับกำลังง่วนเลยกำลังแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยเหลือให้ผู้เข้าสอบที่ชำระเงินเพื่อแลกกับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานท้องถิ่นประจำปี68ให้สอบได้โดยใช้วิธีทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้คะแนนในกระดาษคำตอบนั้นตรงกับคะแนนที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศในเว็บไซต์ไปก่อนหน้านี้เป็นการแก้คะแนนสอบอันเป็นเท็จคืออย่างนี้หลายคนก็สงสัยตั้งข้อสังเกตว่าเอ้าก็มันประกาศไปแล้วนี่ประกาศไปแล้วประกาศคะแนนไปแล้วเรียกบรรจุไปแล้วเรียบร้อยนี่แล้วมาแก้กระดาษทีหลังมันจะเป็นไปได้หรือว่าคะแนนประกาศแล้วคืออย่างนี้ถ้าผมจ่ายตังค์วันนี้ผมยอมจ่าย700,000 บาทผมอยากเป็นนักวิชาการพัสดุบรรจุในวุฒิปริญญาตรีเงินเดือน18,000ไม่รวมรายได้อื่นนะเงินเดือน18,000ผมจ่าย700,000ไอ้แก๊งนี่บอกว่าคุณได้แน่นอนเลยคุณลงที่ไหนอ่ะผมระบบผมอยากจะลงบัญชีระดับนี้ผมจะลงตรงนี้พอเอาตำแหน่งเนี้ยในเขตตรงเนี้ยผมระบุเลือกตั้งแต่ไหนผมจ่าย700,000วันประกาศผมไปสอบผมก็ไปสอบตามปกติกามั่วๆไปเถอะแต่วันที่ประกาศผลครับชื่อผมติดผมได้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้กระดาษคำตอบของผมที่กามั่วไปเนี่ยคะแนนมันอาจจะสมมติว่าคะแนนเต็ม200คะแนนผมอาจจะได้50คะแนนเพราะผมโง่ แต่อยากเป็นข้าราชการผมได้50 ขออภัยผมได้50คะแนนแต่เว็บไซต์ที่เขาประกาศชื่อผมเนี่ยบอกว่าผมได้185คะแนนเกือบเต็มคือเก่ง185คะแนนหน้าที่ของแก๊งนี้คือให้ผมได้รับบรรจุอะไรไปตามนั้นนะ185คะแนนแหละเขาจะเอากระดาษคำตอบของผมเอามาแก้ครับเอามาแก้จาก50คะแนนให้เป็น185ให้ตรงกับที่เขาประกาศไปก่อนหน้านั้นนะเข้าใจยังเนี่ยแก้คะแนนสอบอันเป็นเท็จอันนี้คือข้อหาอันแรกปปช.มีการตรวจยึดเอกสารจำนวนมากนะครับแล้วก็สำเนากระดาษคำตอบเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้เชิญตัวบุคคลมาให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีก10กว่าคนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องกล่าวหาร้องเรียนนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะคุณฟังที่ปปช.เอาแนวทางปฏิบัติการตรวจค้นมาใช้อันนี้เป็นมิติใหม่แล้วก็ก้าวสำคัญของปปช.ในการตรวจค้นนะครับรวบรวมพยานหลักฐานเพราะถามว่าคนที่ชื่อผอ.พิชิตหรือว่าผอ.ผอ.พานที่ลงในโซเชียลตามหาตัวกันจนวุ่นเนี่ยนะครับผอ.พิชิตเนี่ยผู้ต้องสงสัยคดีนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ยังไงทีมนี้นะครับเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้มีการตั้งเรื่องโดยปปช.อยู่แล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและก็ตรวจสอบข้อมูลก็ต้องตรวจสอบเอกสารคำตอบครับว่าได้คะแนนตามจริงหรือเปล่าจากการตรวจค้นเนี่ยพยานเนี่ยนะครับที่เล่าให้เห็นเนี่ยนะครับว่ามีการปรับแก้กระดาษคำตอบยังไงเขาอธิบายวิธีหมดเลยนะครับอธิบายวิธีหมดเลยเขาแก้ยังไงให้สอดคล้องกับผลสอบที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ส่วนตัวบุคคลถามถึงอยู่ในขั้นตอนการไล่สายอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็พบแล้วมีกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างกระดาษคำตอบกับผลสอบก็ต้องตรวจสอบครับว่าไปหาเอกสารหรือว่าข้อมูลอันนี้มาได้ยังไงหรือว่ามีค่าตอบแทนให้ยังไงบ้างไอ้ปปช.กำลังตรวจสอบในเชิงลึกโอ้ยเก็บเงินคนละ 700,000 จะแบ่งกันยังไงนะครับตั้ง 3-4,000 คนเอกสารที่เจอเขาบอกว่าอาจจะไม่แน่ชัดว่าเป็นสนามสอบสนามเดียวกันหรือเปล่านะครับเห็นว่า
มันมีระบุหมดครับคุณผู้ฟังทั้งเลขที่สอบรหัสวันเวลาสอบอ่ะมันอยู่ในโค้ดหมดนะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาบอกว่าก็เดี๋ยวเขาสาวได้ตำรวจเขาเก่งเขาสืบเส้นได้สืบเส้นเอกสารสืบเส้นเงินนะครับนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วจะทำยังไงกับคนที่ได้รับตำแหน่งไปแล้วเนี่ยแล้วก็บรรจุไปแล้วอ่ะรับปัจเจอว่าเนี่ยรหัสของคนนั้นอ่ะมันอยู่ในกระดาษคำตอบที่โกงด้วยนะครับก็รวบรวมพยานหลักฐานเป็นลายบุคคลส่วนของกระบวนการสอบก็ขึ้นอยู่กับต้นสังกัดนะครับแต่สุดท้ายแล้วปปช.ก็ชี้มูลทำผิดได้หมดนะครับทั้งอาญาและก็ทางวินัยกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่ช่วยหรือคนที่ได้รับการบรรจุโดยการโกงซึ่งตัวเขาเองก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาโกงเพราะเขาเป็นคนจ่ายตังค์ใช่ไหมครับจ่ายตังค์เพื่อให้สอบติดทั้งนี้ไม่ได้อ่านหนังสือแล้วทำข้อสอบก็ไม่ได้ก็รู้ตัวอยู่แล้วแต่ได้นะครับก็ปปช.ก็บอกว่าก็ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการเพิกถอนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ต้องดูละเอียดนะครับว่ามันจะกระทบกับบุคคลจริงๆเลยนะครับอันนี้คือหนีไม่รอดอยู่แล้วนะครับคือเรื่องนี้ผอ.สำนักสืบสวนแล้วก็กิจการพิเศษปปช.คุณเนติพลชุมยวงก็บอกว่าเคยมีการให้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็มันมีผู้ที่แจ้งเบาะแสครับว่ามันมีกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบแล้วก็ตำรวจก็ร่วมกันวางแผนเฝ้าระวังจุดเกิดเหตุให้เข้าไปซุ่มนะคุณฟังก็เรียกว่าซุ่มปงเขาไปซุ่มรออยู่3วันไปซุ่มอยู่หน้าบริษัทเนี่ยเขาสายสืบไปซุ่มดูนะเขาบอกว่าไอ้บริษัทนี้มันคนเข้าออกมันผิดปกติก็คือผิดปกติคือมันผิดปกติจริงๆตามคนที่เขาแจ้งบอกใส่มานะครับเขาก็ขอหมายค้นพร้อมปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจจนไปเจอเนี่ยคุณฟังไปเจอเอกสารหลักฐานที่ใช้กระทำความผิดคอมพิวเตอร์กระดาษคำตอบเนี่ยแล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการกำลังคือคาหนังคาเขาอ่ะกำลังแก้ไขก็ตอนเข้าไปตรวจค้นที่กำลังแก้กระดาษคำตอบอยู่เลยนะครับตามข้อมูลที่ได้รับเนี่ยการสอบครั้งนี้มีการประกาศรับ87ตำแหน่ง 1,669 อัตราเป็นการจัดสอบทั่วประเทศมีข้อมูลว่าการจัดสอบครั้งนี้อย่างที่บอกครับเรียกรับเงินกันตั้งแต่ 350,000 บาทจนถึง 7-800,000 บาทนะฮะของกลางรายชื่อบุคคลได้มาหมดรหัสสอบตามใบกระดาษคำตอบที่แก้กับใบกระดาษคำตอบที่พบในที่เกิดเหตุโชว์หมดว่ารหัสนี้เป็นเลขอะไรบัตรประชาชนชื่ออะไรนะครับแล้วก็ประกาศผลไปแล้วติดหรือเปล่าแล้วก็ได้รับการบรรจุไปแล้วหรือยังตอนนี้เขารู้ชื่อหมดแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้คนที่รู้ตัวว่าตัวเองโกงแล้วก็ได้รับการบรรจุไปแล้วแล้วตอนนี้กำลังเป็นข้าราชการท้องถิ่นอยู่เนี่ยผมว่าก็คงอยู่ไม่สุขแล้วล่ะคงหนาวๆร้อนๆตอนนี้เขารู้ตัวแล้วว่ารายชื่อเขาอยู่ในมือของปปช.กับตำรวจแล้วกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วผมไม่รู้ว่ามีใครบ้างวันนี้เขาจ่ายเงินเพื่อเข้าไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นแบบทุจริตแต่วันนี้ครับโดยสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดของมนุษย์ผมเชื่อว่าเขาก็กำลังวิ่งเต้นแน่นอนเพื่อที่จะจ่ายเงินซ้ำในการที่จะทำให้รายชื่อของเขานั้นหายออกไปจากลิสต์รายชื่อที่ปปช.กับตำรวจถือไว้ในมือใครกล้าพนันกับผมว่างๆไม่มีนะผมว่ามีในการวิ่งเต้นที่ให้ชื่อตัวเองนั้นหายไปนะครับกลับมาเรื่องการซุ่มโป่งสวัสดีครับพี่จอมสวัสดีครับกลับมาเรื่องซุ่มโป่งตำรวจเข้าไปสังเกตบ้านพักหลังเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นบริษัทเนี่ยว่ามันมีคนเข้าออกผิดปกติไว้ในวันทำงานเนี่ยนะครับกลางวันไม่มีใครเดินเข้าออกแต่จะมีคนเข้าออก5โมงเย็นเป็นต้นไปเข้าไป5โมงเย็นกลับออกมาตอน2ทุ่มมันเป็นบริษัทอะไรวะนะครับสถานที่เกิดเหตุก็เป็นตรอกซอกซอยเล็กๆนี่นะครับคือรถผ่านเขาออกไม่ได้คนที่เข้าออกเนี่ยข้อมูลตามพยานหลักฐานที่เขารวบรวมไว้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ราชการท้องถิ่นที่เลิกงานจากเวลาราชการแล้วมาทำงาน OT ในช่วงเวลาเย็นสะพายกระเป๋าเป้หรือว่าถุงที่ผิดสังเกตตำรวจเขาก็เลยมั่นใจว่าไอ้เนี่ยสถานที่นี้แน่นอนเลยเอากระดาษ
คำตอบมาแก้ไขแน่นอนเขาก็เลยขอหมายค้นบุคคลรูปแบบการแก้ไขกระดาษคำตอบเป็นการเปลี่ยนรายชื่อหรือว่าการแก้ไขคำตอบเขาบอกว่าเป็นการแก้ไขผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับมีตัวข้อสอบที่ถูกต้องไว้ชุดหนึ่งอยู่ก่อนแล้วแล้วก็มีลาย

0: ชื่อของผู้จ่ายเงินเพื่อวิ่งเต้นอีก1ชุดแล้วก็มีการกรอกรหัส เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ถ้าพบว่าสอบไม่ผ่านคือสอบผ่านก็แล้วไปแต่ถ้าสอบไม่ผ่านเขาจะเอาข้อสอบที่ถูกต้องเอาเข้ามาผสมในระบบครับคือกระดาษคำตอบที่ถูกต้องเอามาผสมในระบบเพื่อทำสัญลักษณ์ว่าต้องแก้ไขข้อไหนบ้างให้มันถูกอันที่เขากาผิดก่อนที่จะเอาฉบับที่แก้ไขแล้วนะครับส่งไปหน่วยงานที่ควบคุมการสอบแล้วก็ประกาศผลสอบซึ่งประกาศผลสอบได้คือมันประกาศไปแล้วนะเขาก็แก้ให้คะแนนมันตรงกับที่ประกาศนี่มันทำกันเป็นขบวนการพอมีเอกสารหลุดรั่วไหลจากหน่วยงานที่จัดเก็บนี่แหละครับก็เลยมีการพิมพ์สำเนากรอกคะแนนใหม่เพื่อส่งไปให้หน่วยงานที่เก็บต้นฉบับไว้นี่มันรู้กันหมดนะครับตอนนี้ตำรวจเขาบอกว่าเขารู้หมดแล้วว่ากระบวนการต้นน้ำปลายน้ำเป็นยังไงนะครับแต่ต้องสืบย้อนครับกลับไปกระบวนการกลางน้ำว่าใครเป็นตัวกลางหรือว่าเรียกรับหรือว่าแสวงหาผลประโยชน์รวมถึงต้นน้ำครับใครหรือหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องส่วนผอ.พ.พันหรือนายพ.นะครับเป็นผู้ต้องหาเป็นข้าราชการที่ร่วมในกระบวนการนี้เป็นนายหน้าหาคนที่ต้องการรับบรรจุรับราชการเรียกรับเงินแลกรับแลกกับการสอบผ่านอันนี้เป็นเหมือนตัวกลางเป็นบล็อกเกอร์นี่รับเงินมาแล้วเงินไปไหนต่อนี่เขาจะสืบเส้นเงินละตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับทั้งนี้จากพยานหลักฐานเนี่ยจำนวนเงินที่เรียกรับเมื่อคิดคำนวณกับตำแหน่งที่เปิดสอบเนี่ยหาค่าเฉลี่ยแล้วคาดว่าความเสียหายนั้นอยู่ที่ 4,500 ล้านบาทรวยไม่ไหวแล้ว เรื่องนี้พอผลออกมาโอ้โหคุณอนุทินนี่เต้นเลยนะครับบอกว่าโอ้โหอะไรเงินเดือนข้าราชการ15,000-17,800เนี่ยเรียกรับสินบนในการสอบเข้าเนี่ย7-8 แสนเลยเหรอคุณอนุทินก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเงินเดือนเท่านี้คนยอมแลกกับเงินเกือบล้านเพื่อเข้าไปนั่งในตำแหน่งนี้เงินเดือนนี้คุณอนุทินคิดว่าเขามองเห็นอะไรเขามองเห็นอะไรที่เขาจะสามารถเอาคือ 7-8 แสนนี่คืนให้เร็วที่สุดข้อ1ข้อ2เขามองเห็นโอกาสที่จะได้มากกว่ากี่สิบกี่ร้อยเท่าของ 7-8 แสนที่เขาลงทุนไปในอนาคตข้างหน้าในขณะที่เขาตำแหน่งสูงขึ้นมีความรับผิดชอบในเรื่องของการอนุมัติงบประมาณหรือเซ็นผ่านงบต่างๆมากขึ้นในอนาคตเขามองเห็นอะไรนี่นะครับนี่คุณผู้ฟังนะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของทุจริตอย่างเดียวครับคุณผู้ฟังคือผมชื่นชมนะคนที่มุ่งมั่นอ่านหนังสือสอบจนสอบได้เองจริงๆเนี่ยแบบไม่มีเส้นสายเนี่ยผมเชื่อว่ามีจริงๆคนที่เก่งอย่างเงี้ยมีจริงๆนะครับคนที่ไม่มีเส้นสายแล้วสอบเข้าเองมีจริงๆแต่เรื่องใดออกมาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไอ้ข่าวลือที่เราได้ยินก่อนหน้านั้นที่เราไม่เชื่อว่ามันมีจริงเนี่ยเพราะว่าระบบการสอบมันใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมดทั้ง3-4-5ขั้นตอนเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะทุจริตได้เลยตอนเนี้ยมันแสดงออกมาให้เราเห็นแล้วว่ามันทำได้มันจะคอมพิวเตอร์กี่ชุดกี่เครื่องก็ตามฉันแก้ย้อนหลังได้จ้ะขอให้เงินถึงเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงลูกชายคนโตผมเนี่ยทำงานกับรัฐวิสาหกิจบ้านเราคุณพ่อผมเป็นข้าราชการชั้นประทวนนะเป็นตำรวจข้าราชการชั้นผู้น้อยคุณแม่ค้าขายนะครับผมก็จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนในท้องถิ่นทำงานธรรมดานี่แหละครับไม่ได้หวือหวาไม่ได้มีเป็นคนที่เป็นบุคคลสำคัญหรือว่ามีรายได้สูงอะไรนะครับลูกชาย2คนคนโตนะครับสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ได้เรารู้ตัวเองครับว่าเราไม่มีเส้นเราไม่มีพี่น้องที่ทำงานไปรษณีย์เลยสมัยที่เขาสอบ 15,000 กว่าคนรับ200เขาสอบเข้าไปได้เก่งมากใครจะบอกว่ามีเส้นคือเรารู้ตัวเองว่าเราไม่มีไม่รู้ข้างไหนแต่เราเชื่อว่าสำหรับเราไม่มีคนที่2นะครับก็จบม.ช.เราก็เลยคิดว่าเราอยากให้เขารับราชการ คุณฟังเชื่อไหมเขาอ่านหนังสือหนักมากฝึกทำข้อสอบหนักมากเพราะเราไม่มีเส้นเราไม่มีเงินนะครับตอนไปสอบขาดไป2คะแนนจะได้นะครับ2รอบเลยนะครับขาดไป2คะแนนเลยนะครับเราก็คิดว่าโอเคมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์เรากาไม่ถูกต้องเราทำข้อสอบผิดเราก็ต้องยอมรับสภาพขาดไป2คะแนนแล้วก็เลยคิดว่าเออคนที่เขาทำได้คือเขาเก่งแต่ผมเชื่อว่ามีเก่งแต่ตอนเนี้ยผมไม่แน่ใจแล้วนะครับครับเพราะมันคือตอนกระแสสอบท้องถิ่นเนี่ยคือในโซเชียลนะครับคุณฟังมันมีคนพูดนะบอกว่าเอ้ยสอบท้องถิ่นไม่ต้องไปสอบหรอกมันมีเส้นสายใครมีเงินก็ได้บรรจุใครไม่มีเงินก็รอไปก่อนอย่างงั้นอย่างนี้เขามีตัวไว้แล้วเขามีชื่อไว้แล้วไปสอบตามพิธีเป็นพิธีถึงเวลาก็ได้บรรจุเขามีชื่อไว้แล้วผมไม่เชื่อนะเพราะผมเอาประสบการณ์จากลูกชายคนโตของผมมาเปรียบเทียบว่าเราไม่มีแล้วข้อสอบได้ของเขาเองสอบครั้งแรกก็ได้เลยแต่ตอนนี้ผมเชื่อละว่ามันมีจริงเนี่ยเขาจับได้อยู่เนี่ยทั้งพยานทั้งหลักฐานคือจับได้คาหนังคาเขาเลยว่าใส่ชุดราชการอยู่อะคุณผู้ฟังตามข่าวอะใส่ชุดราชการอยู่นะเขาสัมภาษณ์เขาอะไรเนี่ยเขาโอเคเบลอหน้านิดหน่อยตามสิทธิ์ของกฎหมายแต่อธิบายให้ฟังหมดเลยว่าแก้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ใส่ชุดข้าราชการนะเนี่ยพวกนี้ออกหมดนะครับโดนคดีอาญาด้วยคนที่สอบติดแล้วก็บรรจุไปแล้วตอนนี้ท่านรู้ตัวดีอยู่แล้วครับว่าท่านใช่หรือเปล่าเตรียมตัวเดี๋ยวมีเรียกแน่ๆนะครับมีเรียกแน่ๆอย่างวันนี้ที่จากกรณีเนี้ยนะครับผู้สื่อข่าวเขาลงตรวจสอบเรื่องนี้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็ขออนุญาตให้ผู้สื่อข่าวนั้นขออนุญาตกับทีมผู้บริหารในการเข้ามาทำข่าวในอาคารพื้นที่แต่เนื่องจากผู้บริหารครับที่วิเชียรบุรีทั้งนายกเทศมนตรีวิเชียรบุรีรองนายกเทศมนตรีคือไม่มีใครอยู่สำนักงานเลยไม่มีใครอยู่ในพื้นที่เลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเดินทางไปที่จังตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ไปเพราะอะไรยังไม่ได้ชี้แจงไม่สะดวกให้ผู้สื่อข่าวไปเก็บบรรยากาศภายในห้องทำงานบนชั้น2นะครับเพราะว่าเบื้องต้นนะครับสอบถามทางพนักงานสภผอ.กองยุทธศาสตร์และก็งบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีวันนี้ไม่ได้เดินทางเข้ามาทำงานไม่ทราบว่าอยู่ไหนทราบว่าอาจจะมีผลจากเรื่องที่เป็นข่าวเนี้ยนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าหนูไม่รู้หนูไม่ทราบนะครับ ตอนนี้คงหนาวร้อนๆนะผมว่านะนะครับหัวไม่ดีหางจะเหลือเลยใช่พี่จอมขวัญใช่นะครับนี่อีกนิดนึงย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่รู้ตัวนะนะครับตอนนี้ปปช.เขาบอกว่าจากการบุคคลเนี่ยนะครับการแก้ไขคำตอบในกระบวนการนี้คือแก้ไขในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะมีตัวข้อสอบที่ถูกต้องอยู่ในมือคนที่จ่ายเงินเขาจะเอากระดาษคำตอบมาคีย์ข้อมูลถ้าพบว่าไม่ผ่านเขาจะเอาข้อสอบในชุดที่เกี่ยวข้องเอามามิกซ์กันว่าต้องแก้ตรงไหนแล้วส่งต้นฉบับไปยังต้นขั้วที่รับผิดชอบการสอบหลังจากนั้นก็จะเอาตัวสำเนากระดาษคำตอบออกมานะครับสมมติว่ามีผู้จ่ายเพื่อขอแก้คำตอบ 9,000 คนก็คีย์รหัสแต่ละคนครับถ้าสอบไม่ผ่านก็เอาคะแนนที่ถูกต้องซึ่งผู้ต้องหานั้นมีประมาณ 3-4,000 ลายใส่เข้าไปนี่สรุปก็คือครับหลังจากมีข่าวนี้ออกไปมีหลักฐานกระดาษคำตอบบางส่วนนั้นหลุดแล้วก็เผยแพร่ออกไปครับในโลกออนไลน์และเพจดังที่ชื่อว่าแม่หมอบิวติวเตอร์นะครับมีผู้ติดตามมากกว่า 200,000 รายมีการตั้งข้อสังเกตจากเลขประจำตัวสอบในใบคำตอบที่มีการส่งมาแก้ไขยังสถานที่ดังกล่าวพอเอาไปสืบค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจคือผู้เข้าสอบรายดังกล่าวนั้นได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วนะครับในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ลงวันที่8เมษายน69อยู่ที่ภาคใต้ เขต1วงเล็บ11ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ2210ศูนย์สอบนครศรีธรรมราชนี่เขารู้หมดอะถ้ามันมีรหัสโชว์ออกมาแล้วคุณเตรียมตัวเลยนะครับตอนนี้เขามีอยู่ในมือหมดแล้วนี่แค่หลุดมาใบเดียวนี่เขาดูแค่นี้เขารู้หมดเลยว่าคุณตำแหน่งอะไรอยู่ที่ไหนบรรจุที่ไหนนักวิชาการอะไรเนี่ยและตัวเองเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการคือการตรวจสอบภายในคือการไปตรวจสอบความผิดพลาดการไปแนะนำไปตรวจสอบการทุจริตในระบบราชการไปแนะนำเรื่องของการกระทำที่ถูกต้องให้ถูกระเบียบราชการให้กับหน่วยงานอื่นแต่ตัวเองโกงเข้ามาเนี่ยมันใช่ไหมนะครับตอนนี้ก็เป็นมีคอมเมนต์ในเว็บไซต์อันนี้เยอะมากบอกว่าได้รับเงินเดือนนี้แล้วก็รีบสมัครงานใหม่เลยก่อนมีทีมไปเยี่ยมที่บ้านนะครับในนี้เป็นคดีอาญานะครับมันคุกสถานเดียวเลยนะครับโคนันทำงานไวมากระบบไวเกินนะครับตำรวจเก่งมากนะครับพอเพจนี้สืบค้นจากเลขประจำตัวผู้สอบที่มันหลุดมาไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่ศูนย์สอบภาคใต้อย่างเดียวครับคุณฟังยังมีศูนย์สอบทางภาคเหนือที่พิษณุโลกด้วยที่นครปฐมด้วยภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคอีสานด้วยบางรายในใบคำตอบทิ้งดิ่งคำตอบทิ้งดิ่งคือไม่รู้จะตอบอะไรฉันทำไม่ได้ละฝนกอไก่ติดกัน6ข้อเลยเนี่ยก็เรียกว่าทิ้งดิ่งฝนขอไข่ติดกัน10ข้อนี่ก็เหมือนกันขนไปเรื่อยแต่ผลสอบออกมาคะแนนสอบได้ที่1ได้อันดับ1เออนะครับเออถ้าเงินที่มาทำอะไรได้ทุกอย่างเลยเว้ยนะครับเนี่ยเนี่ยเขาไปเจอในเพจเนี่ยครับคุณผู้ฟังเราไปหาดูแล้วกันเรื่องนี้กำลังอยู่ในกระแสที่รุนแรงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อคุณผู้ฟังโอ้ตอนนี้มา 2:57 เดี๋ยวเบรกเดี๋ยวตอนเบรก FM 92อาจจะตัดสัญญาณไปตอน 3:00 ตรงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงวาไรตี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับบัตรจ่างมาคุยให้ฟังบัตรจ่างเรียกบัตรจ่างมรณะกินไป2ลูกนะครับอาการหนักเลยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันต่อครับผม
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให
1: ้ Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
5: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสรุปสถานการณ์น้ำทั่วประเทศเฝ้าระวัง5เขื่อนใหญ่ปริมาณน้ำสูงเกินเกณฑ์รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศไทยประจำวันที่23มิถุนายน2569เวลา 7:00 นพบว่าสภาพอากาศในวันนี้ทั่วประเทศมีปริมาณฝนลดน้อยลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือในช่วงวันที่24ถึง28มิถุนายน2569ซึ่งคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากปัจจัยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะกลับมามีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำภาพรวมทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 56% ของความจุเก็บกักคิดเป็น 44,856 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 37% ยังคงอยู่ที่ 2,748 ล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อแยกสถานการณ์น้ำไหลภาคพบว่าภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำสะสมสูงสุดอยู่ที่ 64% ยังคงอยู่ที่ 18,096 ล้านลูกบาศก์เมตรตามด้วยภาคใต้ 60% ยังคงอยู่ที่ 4,609 ล้านลูกบาศก์เมตรภาคเหนือ 54% ยังคงอยู่ที่ 14,996 ล้านลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45% ยังคงอยู่ที่ 5,487 ล้านลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออก 35% ยังคงอยู่ที่ 1,096 ล้านลูกบาศก์เมตรและภาคกลางมีปริมาณน้ำน้อยที่สุดอยู่ที่ 29% ยังคงอยู่ที่572ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้มีการออกประกาศเฝ้าระวังแหล่งน้ำขนาดใหญ่จำนวน5แห่งที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุดน้ำมากได้แก่ภาคเหนือ3แห่งคือเขื่อนแม่นัดเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนแม่จางส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี2แห่งคือเขื่อนน้ำพุงและเขื่อนลำเปานอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า 80% อีกจำนวน34แห่งทั่วประเทศซึ่งแบ่งเป็นภาคเหนือ17แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9แห่งภาคใต้4แห่งภาคตะวันออก2แห่งและภาคตะวันตก2แห่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขา53202009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 85ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้ว ที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ Plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อย

0: ได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่จะไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คน

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะททท.เปิดตัวแคมเปญใหญ่เสน่ห์ไทย Feel All the Feelings กระตุ้นท่องเที่ยวทั่วไทยช่วง Green Season นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวใจสู่การเดินทางจริงททท.ได้เปิดตัวโครงการเสน่ห์ไทย Feel All the Feelings เพื่อต่อยอดกระแสไวรัลเสน่ห์ไทยและอิทธิพลของนางสาวลลิสามโนบาลหรือลิซ่า Amazing Thailand Ambassadorโดยมุ่งเน้นการพลิกโฉมการท่องเที่ยวสู่รูปแบบเศรษฐกิจเชิงประสบการณ์ Experience Economy ที่ตอบสนองความรู้สึกและไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางภายในโครงการได้มีการเปิดตัวฟีเจอร์ Thailand Feeling Map บนเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนร่วมแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจใหม่ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมไฮไลท์ส่งเสริมการตลาดจากททท.ใน5ภูมิภาคทั่วประเทศตลอดช่วง Green Season

0: ั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569อาทิเทศกาลดนตรีไปแจ๊สแอนด์บลูส์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ำโขงนาค่าอาร์ต2026การสัมผัสวิถีชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์งานย้อนยุคตลาดป่าโมกจังหวัดอ่างทองและงานแสดงแสงสี Illuminating เปรณาการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่เมืองหลักเมืองน่าเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นตลอดจนผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอด365วันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ียใจ
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: 93.75 เชียงใหม่

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: The Fresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: Refresh Refill The Music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: Refresh Refill the music

ัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

ุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวรรณะสุขภละจงจักมีแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนมาพบปะกันอีกเหมือนเก่าเหมือนเดิมรายการปกิณกะแห่งธรรมะเป็นธรรมะสเปเหระธรรมะแก่งแค่แก่งหกน้องมาปะโยมเป็นประจำถึงวันถึงวันตั้งแต่เวลาบัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเป็นประจำถึงวันเหมือนกันนะณตามสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณธรรมาตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังวัดเชียงใหม่ตรงนี้มาพบมาปะญาติโยมอยู่ตลอดเป็นประจำ ขออนุโมทนาขอบใจบูชาน้ำจิตน้ำใจของพ่อไม่ออกเนอที่ได้ฮือกำลังอกกำลังใจแก่ทุกเจ้าได้ติดตามฟังรายการของทุกเจ้ามาด้วยดีตลอดละต่อไปเขามาปูจาพระรัตนตรัยก่อนเนาะแล้วเขาก็สวดมนต์บัคถาต่างๆคนมาอู้มาจากันเนาะเอาว่าตัวกันเนอปาดกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว

สังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธทังสารนังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทโธอนุตตโลปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวะติยันดุนิมิตังอะวะมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวติตตัพโววินยูหิติยันดุนิมิตังอะวะมังคะลัญจาโยจามานาปุสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินัสสะเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิตังจัตตาริปุริสยุคคะนิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกะระนิโย
anut talang pun yakitang lokat sate yan lun limitang awa mangkalan ya yoja makna posa kunat sa sato papaka otot so pinang akantang sangkano pawe na vinasamento nya tau ang pakini ali nya nya jati ya jato na pijana me sanke japanang jipi tavo ropeta tina san jena sote tai oto sote kapatsa ho chang ko sate sang kato tamma nang vijya nyota ta vi li yam pi tat sate po chang kaja ta ta barre sama to pe ka po chang ka zate te sapa tak si na mu ni na sama tak ka ta pa vi ta pa u li ka ta sang va tan te a pin ya ya ni pa na ya ya po ti ya e te na zat ya vachena sodhi te oto sapatha ekatsa mingsa mayena to mokhala nanya katsa pang kilane to kite titsawa po changke satta te sanye te ya tang api nantit tawa roka mutkin su tang khane te te na satya vache na sothi te oto sapatha te katha dhamma la chape ke lan yena pipirito yunta te le na tan ye wa panna petto wa na sa tha lang sambo ti to wa ja a pa tha tam na buddha si ta na so te te na sat ja va che na so ti te o tu sa pa tha ba in da te ya a pa tha tin nan nam pi ma ye si nang makka ga ta ki le sa va pat ta nu pat te tham ma tang e te na sat ya va che na so ti te o tu sa pa tha katua putta latan nang o satang utamang balang hitang dewa manut sanang putta teje na sodhi na nadzantu patawa sape tukha wupa samentu te sak tua tamma ratanang o satang utamang varang balila hupasamanang tamma tejena sotina natsantu patawa sape paya hupasamentu te sakato sangkarat tanang o satang utamang parang pahu na yang pahu na yang sangka teje na zodi na
Nasanto patawa sa pero kabupa sa mento te. Nati me salanang anyang puto me salanang wadatya bachena hoto te chayna bangkalang. Nati me saranang anyang tamo me saranang barang ete na satya vachena hoto te chaya mangkalang. Nati me saranang anyang sangko me saranang barang ete na satya vachena hoto te chaya mangkalang. Yang kinci ratanang loge vichati vivitang putu ratanang putasa mang dati tasa masoti pavantu te. Yang kinci ratanang loge vichati vivitang putu ratanang tamma samang nati tatsa masoti pavantu te. Yang kinci ratanang loke vichate vivitang putu ratanang sangka samang nati tatsa masoti pavantu te. Ati unasa vijayo tamo loge anuttaro sapasata itataya tangtuangkan ayitivate. Bali vache laja tante amanu sehi pavake vayake nake visepute. Akala malanena vasa patsa mamalana mutua tapetua kala maritang. Tatsiva anu pavena otu devo sukisata. Sutta silang samataya tangmang sujaritang jale. Tatsiva anu pavena otu devo sukisata. Likitang cintitang pujang taranang vajanang kalung. Parisang desa nang sutua tatsa ayu pavatati. Hawatu sapa mangkalang rakantu sapa tevata. Sapa putanu pavena sata suti pavantu te. Pavatu sapa mangkalang rakantu sapa tevata. Sapa tamanu pavena sata suti pavantu te. Pavatu sapa mangkalang rakantu sapa tevata. Sapa sangkanu pavena sata suti pavantu Wantu te. Doi bot putanu pap, tamanu pap, sangkanu pap. Bot sadayai mon po cengka perit ya tohang yan dunimitang sakatuan nati me. Adi unasa vijayo anpinmon ansaksit launi. Jung mapukpong kumpong laksa lakma kamchat yang lukpay kai jep luka piyati tangtang. Di pinak pinlay nokkai nai salila langkai suandai kotam. Kin yuk kin ya mo aksa bohai. ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทมนต์พระคาถาเหล่านี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้อันตรธานเสียหาย
มีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นวัดโถนข้าพเจ้าและ

ญาติโยมหญิงชายเดินทางไปเหนือใจตรงออกไก่ไก่ไปของมีใจกลับมาไม่โชคมีลาบปราศจากภัยพิบัติอุทกภัยอคีภัยวาตภัยโลกาภัยอุปัตติภัยอย่าได้มากำและมากายอยู่สุขกายสบายใจมีสติปัญญาประตั้งตัวตั้งตนอยู่ในความประมาทแม่นปอออกไม่ออกทำการกล้าการขายเออกะแม่นใครมาดื้อได้กำไรนักนักเมื่อทำงานตามหน้าที่ของหน้าที่จำเริญจำเริญยิ่งใหญ่ขึ้นไปธรรมะอันประเสริฐอายุวันโนสุขัง

ตกลงมาสว่าสว่าสว่าเนี่ยหาดูว่าแล้วฮะแม่นกันหน้าตาอย่างนี้เนี่ยอวดถ้าฝนตกก็กองหาฮ้อนใบฮ้อนบอดฝนตกบะบะซิซิจัดมานี่ตกก็บ่ตกนักหยุดก็บ่หยุดมาตกซิซิลำขานเนี่ยนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงอาตมาก็ผ่านยมก็ผ่านอีก1วันและต้องผ่านต่อไปจนอายุ120พรรษาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมตะวากินง่งงายก็ตึมได้ไปไหนกว่าอยู่วัดเขามาตานกันเข้าเห็นแล้วนะกินข้าวตอนแล้วบ่ายโมงก็ออกวัดไปสวดพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอพระองค์ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยตะวันนี้มีอาตมาภาพเจ้าคณะตำบลคณะสงฆ์ตำบลสันพักหวานแต่ว่าเสียดายท่านนายกเทศมนตรีไม่ได้มาสักคำเนาะเขาโอ้ข่าวไว้น้องน้ำหวานขึ้น1500ป่ายกันท่านนายกอะ นอนพักตัวอยู่ที่ห้องยาหายหายหายหายอยู่ตามปกติพอท่านรองนายกมาแทนขอบใจต่อท่านปลัดอาวุโสอำเภอหางดงดังหน่วยงานสกุบาสิกาพระสงฆ์องค์เน้นที่ร่วมตะวันนี่แสดงออกถึงพลังความอักความสมัครสมานสมัครคีกันต่อสถาบันชาติศาสตร์และพระมหากษัตริย์ขอบใจนักนักขอบใจหลายๆเด้อวันนี้ก็ที่ตำบลน้ำแพร่วัดเขตคิชวาดวัดเจ้าคณะตำบลเป็นจัดกันเองวันนี้วันพวกนี้ก็วัดเทพสิทธิ์วัดคุบาเจนะอีกตอนแล้วแล้วเพิ่งก่อนวันที่27เพิ่งก็จะมีงานส่งน้ำธาตุวัดคุบาเมียวกับวันที่26เนิร์ตำบลขุนคงนะถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จปริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชซึ่งปีนี้พระองค์ท่านจะมีพระชนมายุได้99พรรษา99ปีนะสมเด็จสังฆราชเอานี่นะอายุมั่นขวัญยืนเอาสุขภาพกายใจของหลวงพ่อแข็งแรงเอาพอเปิ้นเหินเปิ้นเดินไปไหนเนี่ย99ปีแล้วแล้วกับพระสงฆ์ก็จะได้สวดพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาอีกในวันที่26ครบ15วันในการจากของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจเนอร์เจเนอร์ปากกันที่วัดขุนคงเนอร์ตอนบ่ายปากกันปากกันตอนเย็นมาตะวันไปไหนพักผ่อนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะ24ชั่วโมงก็ออกไม่ออกญาติโยมทั้งหลายเราทุกคนนี่เพื่อจะมาเป็นอย่างอี้ได้นี่เต้าใจย่อยมากันเนอะอาศัยบุญกรรมบุญบาปตายเกิดมารูปร่างลักษณะของเขาเนี่ยเกิดมาก็แตกต่างกันรูปร่างเรื่องร่างก็ไปคนละอย่างคนละลายแต่ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีกระดูกมีตับมีไตลำไส้ใหญ่ไส้น้อยมีเหมือนกันสัตว์เอาที่จะอยู่ในโลกวัฏสงสารเนี่ยมาปฏิสนธิลงมาเกิดกับแม่ก็ต้องมีพ่อมีแม่มาอยู่ด้วยกัน

ในที่สุดก็มาเป็นตัวเป็นตนเป็นคนละเป็นอพุทธะแล้วก็เกิดเป็นเปรตก็คือเป็นชิ้นเป็นเนื้อขึ้นมาเป็นก้อนขึ้นมาจากนั้นก็มาเป็นคณะคือมาเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาจากคณะก็เกิดเป็นปัญจสังขารต่อจากนั้นก็มีผมมีขนมีเล็บเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็ต้องที่จำได้นะเกิดขึ้นมาเอาตั้งหลายแม่เขาแล้วก็กินข้าวกินอาหารลงไปหน่อข้าวน้ำโภชนาอาหารเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเอาอยู่ในท้องในครรภ์ของแม่ก็ยังอัตภาพเมื่อเป็นไปตามอาหารอย่างนั้นเมื่อเอาอยู่ในท้องในครรภ์ของแม่จนครบกำหนดที่จะต้องเกิดเอาก็เกิดออกมาอุเวอุเวแล้วเกิดมาบ่ให้ในนักแก่เนื้อเกิดมาให้ตอกพอละอ่อนบางคนเกิดมาให้เสียงดังนะลูกเจ้าหนุ่มตอนนี้แม่บอกว่าเอาตัวถ้าเป็นละอ่อนเกิดไม่ไม่ได้ให้เสียงดังอย่าให้มึนอย่าอีหลงเออแม่ว่าจะอันละตุนี่ก็เกิดยากใบยากบอดแม่นะเขาตายกับเกิดตุโหเป็นใหญ่ก็ได้เจ็บตอนได้ตึงคืนก็ตึงวันกันน่ะเจ็บเมื่อคืนมาเกิดเมื่อวันก่อนเที่ยงวันเสาร์อ่ะแม่จ้างเพิ่นมาบีบไม่ยังไม่ได้โลกนอนนี่ลำบากจะเกิดตุเนี่ยปอดตุเอาพระตองมาก็คือบ้านแม่ก็กำตึกคึ้งกับสลีกับอย่างที่เพิ่นแปลงเนื้อแม่ก็ได้ขัดตายไอ้โลเกิดลูกนี่มันจะของง่ายๆนะเนาะลูกเต้าทั้งหลายมันแสนจะลำบากทรมานทรกรรมแม่ของตัวเองแท้ๆแม่เอาชีวิตกับรอดนะดังดีแม่อู้ทุกเจ้าฟังนะถึงวันนี้ถึงลืมเปิ้นนะเอามาถึงขนาดนี้เป็นอย่างนี้ได้เอามีตัวมีตนอย่างนี้ที่สมมุติก็ขึ้นมาก็พบแม่เป็นผู้สร้างออกมาเนอะแต่ถ้ามีป่อหอก็มีอาชะอาศัยเพิ่งกันไปเพิ่งกันมานี่ฝากลูกทุกคนเนอะฉะนั้นบัดนี้ลืมบุญคุณพ่อแม่เนอะมันเลี้ยงมันดูป้องทำการทำงานตอบแทนเพิ่นพ้องมันฟังคำสั่งคำสอนเพิ่นดำรงวงศกุลของตัวเองก็ดีเป็นลูกดีมีกตัญญูกตเวทีตาเลี้ยงดูปิตามบดาจะไปปล่อยปะเลยๆเปิ้นเจ็บไข้ได้ป่อยก็ดูแลรักษาถ้าผ่อนต้นสบายมีก็ซื้อมาเปิ้นก็อยากกินอย่างก็คือเปิ้นกินมันเป็นหน้าที่ของหมู่เฮาอันเป็นลูกเป็นเต้าแต่ว่าเปิ้นตายไปจากโลกนี้สู่โลกหน้ามีโอกาสเวลาก็กระทำบุญทานเพื่อเปิ้นเนี่ยอันนี้จะได้ชื่อว่าเป็นลูกแก้วลูกคุณนะไม่ใช่ลูกคุยนะลูกบางคนนี่เป็นลูกคุยตีป่อเตะแม่แม่ตาป้ามป่อขาลากขามือนะนี่มาละอันนี้ฝากกับท่านทั้งหลายเถอะเนอการรีบเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเจ้าของง่ายๆเอามีถึงบุญถึงกรรมปะปนกันมาอย่างนั้นเนาะฉะนั้นก็ขอฝากเอาละวันนี้อุจจาเป็นมาเป็นเวลาพอสมควรเนาะนายุปโนสุขขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเนื้อพอออกไม่ออกเจริญพร

เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

ความอดทนอยู่เหนือวัตถุดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกจักรวาลเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตลอดเวลาความอดทนคงอยู่เป็นอยู่อยู่ความอดทนคงอยู่บนโลกใบนี้ความอดทนนั้นมีพลังและมีอนุภาพเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นะความอดทนเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะความอดทนนั้นมันมีอนุภาพทำให้เรานั้นพบกับความจริงได้ความอดทนเปรียบเสมือนพาหนะที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายเป้าหมายได้ถ้าเราขาดความอดทนก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ความอดทนจึงพาเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการและปรารถนาทั้งโลกลงต้องใช้ความอดทนคนทั้งโลกต้องอาศัยความอดทนการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพการปฏิบัติหน้าที่ธรรมะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในกายเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตกายของเราในเปรียบเสมือนโลกจิตของเราก็เปรียบเสมือนคนที่อยู่บนโลกใบนี้ถ้าจิตเราได้รับการฝึกฝนอบรมจิตเราก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ไปสู่ดวงจันทร์ที่ไปสู่ดวงดาวอังคารจิตผู้รู้จะเป็นเช่นนั้นพวกเราทั้งหลายความอดทนของมนุษย์กำกับกำหนดควบคุมอารมณ์ของเราที่ไม่พึงปรารถนาหรือสิ่งที่มันพึงปรารถนามันจะสำเร็จได้เพราะความอดทนสิ่งไม่พึงปรารถนาเราก็ต้องใช้ความอดทนหยุดยั้งไม่ให้มันเกิดสิ่งที่พึงปรารถนาเราก็ต้องใช้ความอดทนต่อสู้ขับเคลื่อนให้เราบรรลุเป้าหมายนั้นได้ความอดทนนี่มันยิ่งใหญ่ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มพลังมากเท่านั้นธรรมะของพุทธเจ้าเป็นพลังงานพิเศษมันเป็นพลังงานพิเศษธรรมะของพุทธเจ้ามันเป็นพลังงานพิเศษให้เราเข้าใจว่ามันเป็นพลังงานพวกเราต้องมีสติพิจารณาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พึ่งพาอาศัยความอดทนบำเพ็ญเพียรจึงทำพระพุทธเจ้านั่นได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะพึ่งพาความอดทนจึงรู้ธรรมเห็นธรรมได้ก็เพราะความอดทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นเป็นต้นก็ใช้ความอดทนนี่แหละขับเคลื่อนชีวิตการปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมการดำรงตนอยู่กับความทุกข์ยากลำบากก็ใช้ความอดทนในมาควบคุมเพราะฉะนั้นความอดทนจึงเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของพระพุทธเจ้าชาติหนึ่งในสิบชาติพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญเพียรขันติบารมีในสิบชาตินั้นจนพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียรเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะความอดทนในพวกเราทั้งหลายความอดทนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา
จากฐานะกษัตริย์ไปเป็นนักบวชจากนักบวชเป็นศาสดาเอกของโลกก็คือเจ้าชายสิทธัตถะมาเป็นนักบวชจากกษัตริย์มาเป็นนักบวชจากนักบวชก็มาเป็นศาสดาเอกของโลกเพราะฉะนั้นความอดทนนี่มันจะควบคุมเจ้าชายสิทธัตถะจากที่มีคนดูแลจากที่มีจากเครื่องอุปโภคบริโภคอุดมสมบูรณ์ก็เปลี่ยนฐานะมาขอนะเปลี่ยนฐานะขอเขากินนะดำเนินชีวิตเหมือนนักบวชอดอยากลำบากได้แต่ความอดทนเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะความอดทนนั้นเป็นพาหนะที่จะนำพาเราไปดังพ่อแม่ของเราก็ต้องอาศัยความอดทนนำพาพ่อแม่นั้นไปประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มาปัจจัยสี่เลี้ยงครอบครัวให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีพ่อกับแม่ก็อาศัยความอดทนนี่แหละในพวกเราทั้งหลายเพราะความอดทนมันเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์เราจะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความอดทนเราจะพัฒนาชีวิตให้เราดีขึ้นก็ต้องอาศัยความอดทนเรียกว่าความอดทนเป็นกฎเป็นหลักเป็นทฤษฎีให้เรานั้นพ้นทุกข์ได้ให้เรานั้นอยู่ดีกินดีได้ให้เราสุขสบายได้ก็เพราะความอดทนเราจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพ่อขุนเมงลายมหาราชใช้ความอดทนสร้างบ้านสร้างเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ให้กับประชาชนสืบทอดมาถึงปัจจุบันพวกเราทั้งหลายความอดทนเนี่ยจึงเป็นผู้สร้างชีวิตทำให้ชีวิตเราอยู่ดีกินดีได้ก็เพราะความอดทนแต่พวกเราต้องมีพิจารณาว่าบรรพชนของเราใช้ความอดทนนี้กอบกู้ประเทศชาติใช้ความอดทนให้ขับไล่ศัตรูหมู่แมนทั้งหลายใช้ความอดทนให้กำจัดความโลภความโกรธความหลงใช้ความอดทนแก้ไขอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดเพราะฉะนั้นความอดทนเป็นกฎเป็นหลักเป็นทฤษฎีให้โอกาสคนที่หลงทางหลงผิดได้มีสติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มีชีวิตใหม่ดังเช่นองคุลิมานแต่พวกเราทั้งหลายดังเช่นองคุลิมานเพราะฉะนั้นความอดทนเปรียบเสมือนไฟที่ไปเผากิเลสอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติกิเลสมันกลัวที่สุดกลัวความอดทนความอดทนเปรียบเสมือนไฟกิเลสเปรียบเสมือนยุงเปรียบเสมือนเสือได้ไหมมันเผาบดความโลภความโกรธความหลงเปรียบเสมือนยุงเปรียบเสมือนแมลงวันที่มันตอมไตเรากิเลสทั้งหลายก็เปรียบเสมือนเสือเราก็ใช้ความอดทนไปเผามันเผากิเลสใช้ความอดทนนี่แหละไปชำระล้างกิเลสที่มันละเอียดอันหยาบก็ใช้ความอดทนไปเผามันกิเลสที่มันละเอียดแล้วก็ใช้น้ำนี่แหละความอดทนเปรียบเสมือนน้ำไปล้างมันสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ต้องอาศัยความอดทนจนถึงที่สุดกายเราสะอาดกายเราบริสุทธิ์ก็เพราะความอดทนนี่แหละความอดทนจึงเปรียบเสมือนสบู่ที่ชำระร่างกายให้เราสะอาดหมดจดผ่องใสความอดทนเปรียบเสมือนปากของเรา
นะความอดทนเปรียบเสมือนยาสีฟันที่ชำระเราแปรงฟันปากเราทุกปั่นให้ปากเราสะอาดนั่นแหละพวกเราทั้งหลายมันจึงความอดทนมันเปรียบเสมือนเครื่องอุปโภคบริโภคให้เรามีชีวิตอยู่ได้ในพวกเราต้องพิจารณาว่าความอดทนนั้นมีความสำคัญต่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ทั้งโลกชีวิตของเรานั้นถ้าขาดความอดทนเมื่อไหร่ก็ขาดการเป็นมนุษย์ทันทีเราจะเห็นได้ว่าคนที่ขาดความอดทนก็อยู่คนเป็นคนที่ติดคุกกันหมดไม่สามารถหยุดยั้งความอยากกันได้แต่ไม่สามารถหยุดยั้งความอยากความต้องการได้จึงเกิดความโลภเพราะไม่มีความอดทนจึงเกิดความโลภเมื่อเกิดความโลภจึงทำให้เราชีวิตเราผิดปกติเหมือนคนติดคุกความอดทนเหมือนคนติดคุกคนที่มีความอดทนเหมือนคนอยู่นอกคุกเพราะความอดทนทำให้จิตเราเป็นอิสระเหมือนคนอยู่ข้างนอกในพวกเราทั้งหลายความอดทนนั้นจะทำให้กายวาจาใจเราสะอาดบริสุทธิ์เพราะความอดทนมันมีอนุภาพทำลายกิเลสตัณหาราคะที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรากำจัดชำระล้างความโลภความโกรธความหลงให้ใจของเรานั้นสบายใจให้ใจของเรานั้นเบิกบานผ่องใสความอดทนจะเป็นผู้ควบคุมกายวาจาใจเราตลอดเวลาความอดทนจะเป็นผู้ที่ควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ในเงื่อนไขของศีลสมาธิปัญญาให้อยู่เส้นทางของศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นความอดทนเนี่ยมันเป็นก่อการกำเนิดองค์ความรู้ความรู้ทั้งหลายต้องอาศัยความอดทนความรู้นั้นจึงจะบริสุทธิ์ในพวกเราทั้งหลายดังพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ค้นพบคำสอนของพุทธเจ้าก็เพราะความอดทนนี่แหละพวกเราทั้งหลายเราจะพบความจริงได้เพราะความอดทนเราอดทนชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงถ้าเราขาดความอดทนชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันอดทนเปลี่ยนแปลงที่จากให้ไม่มีกินมันก็มีกินพอเราขาดความอดทนจากที่มีกินกลายเป็นคนอดอยากลำบากใช่ไหมเราจะเห็นว่าโทษของการขาดความอดทนกับประโยชน์ของความอดทนมันแตกต่างกันเราอดทนจะทำให้ชีวิตเรานั้นอยู่ดีกินดีขาดความอดทนทำให้ชีวิตเรานั้นอดอยากลำบากขาดแคลนเพราะฉะนั้นพวกเราจะเห็นได้ว่าความอดทนนั้นมันอยู่กับเราทุกวันไม่มีวันไหนที่เราไม่อดทนมันไม่มีเราใช้ความอดทนมาควบคุมชีวิตเราตลอดควบคุมอารมณ์เราตลอดเราใช้ความอดทนไปควบคุมตาใช้ความอดทนไปควบคุมหูใช้ความอดทนไปควบคุมจมูกใช้ความอดทนไปควบคุมตาควบคุมลิ้นใช้ความอดทนไปควบคุมกายใช้ความอดทนไปควบคุมจิตแต่พวกเราต้องพิจารณาเราใช้ความอดทนเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการมีชีวิตอยู่แต่พวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาการมีชีวิตอยู่ของเรานั้นต้องประกอบไปด้วยความอดทนเท่านั้นเมื่อเรามีความอดทนเราอาศัยความอดทนแล้วพวกเราทั้งหลายมันจะทำให้กายเราสะอาดใจเราบริสุทธิ์นะ
ความอดทนอย่างที่ได้บอกเปรียบเสมือนสบู่ยาสีฟันที่ชำระล้างร่างกายของเรานั่นแหละมาให้กายเราสะอาดกายพระพุทธเจ้าสะอาดได้เพราะความอดทนกายหลวงปู่ม่านสะอาดก็เพราะความอดทนธรรมอยู่ในร่างกายหลวงปู่ม่านก็เพราะความอดทนความอดทนเปรียบเสมือนชาวไร่ชาวนาก่อนที่จะทำนาก็ต้องไปถังวัชพืชเอาวัชพืชออกก่อนวัชพืชทั้งหลายก็ได้แก่อารมณ์ของเราสิ่งที่พึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ้นบุคคลที่มีความอดทนจะอยู่เหนือเหตุการณ์นะอยู่เหนือเหตุการณ์อยู่เหนือปัญหานั้นๆได้อย่างเป็นปกตินะเราจะอยู่เหนือมันเมื่อเรามีความอดทนเราจะควบคุมจิตเราได้เราจะบังคับจิตเราได้เมื่อเรามีความอดทนทุกวันนี้เพราะเราขาดความอดทนจึงควบคุมจิตไม่ได้ควบคุมกายเราไม่ได้เราจะสังเกตได้ว่าคนยุคปัจจุบันนี่โดยเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาเป็นผู้ที่มีความอดทนน้อยที่สุดโดยเฉพาะลูกขาดความอดทนมากที่สุดลูกปัจจุบันนี้แม่ก็ไม่กล้าอบรมลูกมากแม่กลับไปกลัวลูกใช่ไหมแม่ที่ขาดปัญญาลูกไม่มีความอดทนก็ไม่สามารถนั่งฟังคำสอนของแม่ได้ใช่ไหมมันขาดความอดทนเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเราต้องใช้ความอดทนไปสู่ปัญญาใช้ความอดทนไปสู่ปัญญาใช้ความอดทนให้เกิดปัญญาเราใช้ความอดทนไปแสวงหาปัญญาความอดทนเนี่ยมันเป็นแสงสว่างมันเป็นพาหนะปัญญาเปรียบเสมือนหยกปัญญาเปรียบเสมือนอัญญมณีวัตถุที่อัญมณีที่มีค่าเครื่องประดับที่มีค่าอยู่ในดินนั่นเราก็ใช้ความอดทนนี่แหละไปแสวงหาปัญญามันจึงเกิดคำว่าบุคคลใดมีความอดทนและมีปัญญาบุคคลนั้นจะล่ำรวยก่อนเวลากำหนดอดทนแล้วมีปัญญาจึงทำให้ชีวิตมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ทำอะไรก็ง่ายทำอะไรก็สะดวกทุกอย่างจะทำอะไรก็เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อมหาชนต่อสาธารณชนพวกเราทั้งหลายบุคคลที่มีความอดทนและมีปัญญาเนี่ยความอดทนเป็นรากฐานของปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความอดทนแต่พวกเราต้องดูความอดทนจะเป็นผู้กำกับกำหนดควบคุมให้เราอยู่ในเงื่อนไขของศีลสมาธิเมื่อเราอยู่ในเงื่อนไขศีลสมาธิปัญญามันก็จะเกิดปัญญาก็เหมือนเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนดอกมะม่วงออกดอกลำไยออกดอกนั่นคือปัญญาเมื่อเรามีความอดทนเรามีศีลเรามีสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญาออกดอกออกผลดังลูกมะม่วงผลมะม่วงเห็นไหมพวกเราทั้งลำไยที่เราปลูกลิ้นจี่ที่เราปลูกมันจะเป็นเช่นนั้นเหมือนดอกลำไยเหมือนดอกมะม่วงเหมือนดอกลิ้นจี่นั่นแหละคือปัญญาเมื่อเรามีความอดทนและมีสมาธิจึงเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาเมื่อมีความอดทนและมีความอดทนมีสมาธิแล้วเราจะรู้เมื่อเราเกิดปัญญาแล้วเนี่ยปัญญานี่จะทำให้เราเห็นความจริงเห็นความจริงเมื่อเรามีความอดทน
ความอดทนบวกกับปัญญาจึงทำให้เราอยู่เหนือสิ่งที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราอยู่เหนือสิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นในกายของเราความเจ็บความปวดความทุกข์ความทรมานความลำบากหัวใจของคนที่มีความอดทนและมีปัญญาจะไม่ตอบสนองความเจ็บปวดที่มันปรากฏหัวใจของคนที่มีความอดทนและมีปัญญาจึงรู้ว่าความเจ็บความปวดไม่สามารถคงสภาพเดิมได้ความเจ็บความปวดไม่สามารถคงสภาพเดิมได้ความเจ็บความปวดอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงความเจ็บความปวดก็เปลี่ยนแปลงเป็นปกติพวกเราทั้งหลายบุคคลที่มีความอดทนและมีปัญญาจึงรู้ว่าความเจ็บปวดเนี่ยไม่ใช่ทำให้เราเกิดความทุกข์ถึงแม้เราไม่เจ็บปวดมันก็เกิดความทุกข์ผู้ที่มีปัญญาจะเข้าใจผู้ที่มีปัญญาจะเข้าใจว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการไม่มีข้าวกินความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการที่เราอยู่ทำงานหนักมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ความจริงเห็นความจริงว่าถ้าเราขาดปัญญาไปแล้วจะอยู่ที่ใดก็เป็นทุกข์จะทำการใดๆก็เป็นทุกข์ไม่ทำการใดๆก็เป็นทุกข์อยู่เฉยๆก็เป็นทุกข์มีกินมีใช้ก็เป็นทุกข์เพราะเราขาดปัญญาคนที่ขาดปัญญาก็จึงมีคนที่ขาดปัญญาจึงมีเหตุมีผลมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวเราลำบากเพราะเรายากจนอย่างเงี้ยความยากจนเราจึงเราไม่มีจึงทำให้เราเกิดความทุกข์ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ว่าคนที่เกิดมานี่ประสบความทุกข์เสมอเหมือนกันหมดดั่งเศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐีคนยากจนก็ทุกข์แบบคนที่ยากจนคนมีข้าวกินก็ทุกข์แบบคนที่มีข้าวกินคนที่ไม่มีข้าวกินก็ทุกข์แบบคนที่ไม่มีข้าวกินคนไม่ติดหนี้มันก็ทุกข์แบบคนไม่ติดหนี้คนติดหนี้มันก็ทุกข์แบบคนที่ติดหนี้คนเป็นโรคมันก็ทุกข์แบบคนเป็นโรคคนไม่เป็นโรคมันก็ทุกข์แบบคนไม่เป็นโรคสาวหนุ่มสาวมันก็ทุกข์แบบหนุ่มสาวเด็กมันก็ทุกข์เหมือนเด็กพ่อแม่ก็ทุกข์ดังพูดเป็นพ่อผู้เป็นแม่เรียกว่าไม่มีอะไรเกิดคนที่เกิดมาแล้วไม่ทุกข์ไม่มีตั้งแต่พระภิกษุสงฆ์สามเณรพ่อแม่ครูบาอาจารย์เกิดความทุกข์เสมอเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เรารู้แล้วว่าการเกิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์การเกิดทำให้เกิดความทุกข์สาเหตุที่เกิดความทุกข์เพราะเรากับชาติมาเกิดถ้าเราไม่เกิดเราจะไม่เกิดความทุกข์ไม่มีที่ความทุกข์มันเกิดเพราะเรากลับชาติมาเกิดเรากลับมาเกิดนี่แหละนะแล้วมันก็รู้แล้วว่าธรรมชาติเป็นบ่อเป็นเหตุให้เรามาเกิดธรรมชาติก็คือกิเลสตัณหาราคะเนี่ยเป็นธรรมชาติความอยากทำให้เราเป็นกลับชาติมาเกิดเรามานั่งสมาธิเรามาภาวนาเพื่ออะไรเพื่อกำจัดธรรมชาติก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมันเหลือน้อยลงความโลภความโกรธความหลงจะเหลือน้อยลงนั้นต้องอาศัยความอดทนไปควบคุมเช่นวันนี้เราจะใช้ความอดทนไปควบคุมตาเราจะให้ตาได้เห็นรูปไม่ให้ตาเมื่อตาเห็นรูปเราจะไม่ให้ตานั้นเป็นหลงไหลในรูปเราจะใช้ความอดทนเช่นตาเราไปสัมผัสกับเสื้อผ้าที่ในศูนย์การค้าเนี่ยมันจะตาก็อยากได้ความอดทนก็จะไปหยุดยั้งว่าเสื้อผ้าเก่าๆยังมีอยู่อย่างเงี้ยไปอัญมณีไปเครื่องประดับในศูนย์การค้าอีกตามันก็อยากได้อีกเครื่องประดับความอดทนก็ไปหยุดยั้งยับยั้งเครื่องประดับมันก็มีอยู่นะ
นี่แหละคือใช้ความอดทนไปหยุดยั้งความอยากของตาไปใช้ความอดทนไปหยุดยั้งความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากหูเราก็จะไปหยุดมันใช้ความอดทนไปหยุดความรู้สึกเพราะเรามีความรู้สึกเราจึงถูกหลอกถูกโกงเรามีความรู้สึกมากเราจึงถูกหลอกมากเสียเงินมากหมดเนื้อหมดตัวเหมือนฟอร์เรสที่เป็นปัญหาเพราะเรามีความรู้เรามีความรู้สึกมากเขาจึงหลอกเราได้ง่ายนะคนจำนวนมากมีความรู้สึกในความรู้สึกก็คือความโลภความโกรธความหลงอยู่ในตัวความรู้สึกมันเป็นกิเลสมันเป็นความอยากมันเป็นตัณหามันเป็นราคะมันเป็นอธรรมมันจึงทำให้เราหมดเนื้อหมดตัวเพราะความรู้สึกความอดทนได้ก็จะเป็นถ้าเราความอดทนไปหยุดความรู้สึกที่มันปรากฏขึ้นที่หูก็ดีปรากฏเกิดขึ้นที่ตาเราก็ดีนี่เราจะรู้เกิดขึ้นที่มือเราไปสัมผัสก็ดีไปเกิดจากกายเราไปถูกต้องสัมผัสก็ดีความรู้สึกเนี่ยมันจะใช้ความอดทนนั้นไปหยุดยั้งความรู้สึกของมันเราใช้ความรู้สึกไปหยุดยั้งความอดทนแต่พวกเราต้องพิจารณา

0: ป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: เกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
6: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
5: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
6: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
5: เชื่อมั่นในความ

0: พูดแต่คำสุภาพอ่อนหวาน
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนความเพียรเผากิเลส1การประพฤติพรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ4 1การรู้แจ้งเห็นจริงพระนิพพาน1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
0: สาธุ
1: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
2: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
3: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
0: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
1: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติวรรณะ
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้เชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกเรื่องของพระเจ้า500ชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องที่ชื่อว่าวันนุปัฏฐชาดกความเพียรของพ่อค้าเรื่องมีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นลูกพ่อค้าตระกูลหนึ่งซึ่งการค้าขายสมัยนั้นจะต้องใช้เกวียนเป็นการขนส่งสินค้าออกนอกเมืองเมื่อพระโพธิสัตว์โตเป็นหนุ่มได้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยบิดามารดาทำการค้าขายคราวหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้รับมอบหมายให้คุมกองเกวียนสินค้า500เล่มไปขายยังต่างเมืองเนื่องจากหนทางไปยากลำบากมากเพราะต้องผ่านทะเลทรายที่มีหญ้าหาได้ยากมากและใช้เกวียนลากไปได้ไม่สะดวกเลยพระโพธิสัตว์จึงได้วางแผนก่อนเดินทางเอาไว้ว่าเราควรเดินทางกันตอนกลางคืนพักผ่อนตอนกลางวันและเอา

0: เหล้าก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มีอยู่คืนหนึ่งที่ผู้บังคับเกวียนซึ่งอยู่หน้าขบวนแอบเผลอหลับจึงทำให้หลงทางพอรู้สึกตัวอีกทีก็เกือบจะสว่างถึงรีบเร่งหันหน้าม้าไปทางที่จะไปเหล่าบริวารทั้งหลายต่างพากันบ่นว่าเดินทางมาตั้งนานไม่ถึงสักทีและดูเหมือนว่าทุกคนพากันถอดใจและเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆกันแถมน้ำที่เตรียมมาก็หมดแล้วด้วยพระโพธิสัตว์เห็นบริวารขนส่งลำบากเช่นนั้นก็นึกสงสารจึงคิดแก้ไขสถานการณ์ถ้าคืนปล่อยให้เป็นเช่นนั้นต่ออาจทำให้พวกเขาท้อแท้หมดกำลังใจถ้าอย่างนั้นเราควรรีบไปเสาะแสวงหาน้ำพอได้สักพักเจอกอหญ้าจึงนึกขึ้นว่าที่ไหนมีหญ้าที่นั่นต้องมีน้ำพระโพธิสัตว์จึงสั่งให้บริวารขุดลงไปใต้พื้นทรายขุดไปสักพักไปเจอแผ่นหินใหญ่ทำให้บริวารที่ขุดหมดแรงเข้าไปอีกพระโพธิสัตว์เกรงว่าบริวารจะเสียกำลังใจจึงปลุกกำลังใจด้วยสุภาษิตว่าความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราไม่มีความเพียรแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรพระโพธิสัตว์เอาหูแนบแผ่นดินแล้วได้ยินเสียงน้ำจึงบอกกับบริวารขุดต่อไปพวกเขาขุดไปได้สักพักเจอแรงทุบอีกดอกสุดท้ายทำให้น้ำพุ่งกระฉูดทันทีบริวารทั้งหลายต่างก็พากันดีใจเป็นที่สุดพระโพธิสัตว์จึงให้บริวารขุดเป็นบ่อกว้างเพื่อดื่มได้สะดวกอาบได้สบายพอทุกคนดื่มอาบจนอิ่มหนำสดชื่นสบายกันแล้วก็พักผ่อนกันอย่างสบายใจจากนั้นก็เดินทางต่อจนถึงที่หมายพระโพธิสัตว์บอกกับบริวารทั้งหลายว่ายิ้มให้ลูกค้าแล้วลูกค้าจะยิ้มให้เราเราต้องไม่ขายเอากำไรมากเอากำไรแต่พอควรใช้เวลาเพียงน้อยนิดพระโพธิสัตว์และบริวารก็ขายของไปจนหมดเกลี้ยงทุกคนพากันดีใจที่ประสบผลสำเร็จในการขายอย่างยอดเยี่ยมพระโพธิสัตว์ได้กล่าวขอบใจเหล่าบริวารทุกคนว่าเราขอบใจพวกท่านมากที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคทุกคนพร้อมที่จะเหน็ดเหนื่อยไปด้วยกันจนขายของได้หมดทุกเล่มเกวียนธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นคนควรพยายามไปจนกว่าจะสำเร็จ
1: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ความว่าคนที่เห็นแต่โทษผู้อื่นคอยแต่เพ่งโทษนั้นอาสวะก็เพิ่มพูนเขายังไกลจากความสิ้นอาสวะคุณผู้ฟังคะวันนี้เชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้รำลึกถึงกรรมดีที่เคยทำดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธ
3: าจารย์สงสัย คำว่ามารมาโรแล้วก็มาละธรรมแต่ตรงนี้มาเจอนี่มาเรตาป่ะถ้าภาษาบาลีนะเธอดูภาษาไทยใช่ไหมอาจารย์จะอ่านภาษาบาลีนะตรงที่ว่าท่านพระราธะก็ไปถามว่าเอ๊ะอะไรเป็นมารมาโรมาโรนี่อะไรเนาะเป็นมารเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาก็ไม่แปลเขาบอกอะไรเป็นแมนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมาโรแปลว่าสิ่งที่ถูกทำให้ตายมาโรมาโรเนี่ยนะโดยตัวคำแปลมันเนี่ยว่าถูกทำให้ตายเพราะนั้นพอมีร่างกายขึ้นมาปั๊บเป็นสิ่งที่ถูกทำให้ตายตลอดเวลาเลยเดี๋ยวโลกนั่นเดี๋ยวโลกนี่แต่เกิดมาเลยอะพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยลองพ่อแม่ไม่ดูแลเนี่ยมันก็จะถูกทำให้ตายเลยทีนี้ถูกทำให้ตายในที่นี้หมายถึงอะไรคำว่าตายอย่างที่อาจารย์เอามาให้เธอจุติใช่ไหมเขาใช้กับเทวดาจิตเทวดาเนี่ยจุติจิตเทวดาจุติคือเคลื่อนเลยเคลื่อนจากภพเทวดาวับมาปฏิสนธิเป็นมนุษย์หรือไปตกนรกอย่างเงี้ยนะเขาก็ใช้จุติอีกศัพท์นึงคือจวนตาแปลว่าการเคลื่อนนะการเคลื่อนอีกอันนึงก็คือมัจจุสรุปแล้วคือใช้ศัพท์ไหนเนี่ยคือเรื่องความตายนั่นแหละเธอมัจจุก็ตายต่อไปกาลกิริยาเนี่ยนะการกระทำกาลเนี่ยเขาก็แปลอย่างการกระทำกาลมันเหมือนกับว่าทำให้เวลาหมดไปกาลกิริยาก็แปลว่าตายอีกอันคือมรณังเพราะนั้นคนไทยเราก็จะใช้คำว่ามรณังใช่ไหมมรณะตายอีกอันนึงขันธานังเพโทคือขันมันแตกขันมันแตกคือถือว่าตายอย่างเงี้ยมรณังเป็นไฉนไงนะเนี่ยมันมีชะลามรณะโสกปาลิเทวะใช่ไหมเขาก็จะอธิบายชะลาคืออะไรไงชะลาคืองอกหักเหี่ยวเนี่ยนะงอกหูไม่ดีอีกต่างหากหักเหี่ยวงอกหักเหี่ยวผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวนี่คือภาวะชะลาความง่อมแห่งอินทรีย์อย่างเงี้ยนะตาง่อมหูง่อมจมูกง่อมลิ้นง่อมกายง่อมเนี่ยนะอินทรีย์มันง่อมใจเลยง่อมไปด้วยนะเธอตามองอะไรก็มองไม่เห็นนะมันง่อมเลยอ่ะมันไม่เหมือนกับตอนเป็นเด็กวัยรุ่นที่มันวาวอย่างเงี้ยพอตามันวาวใจมันวาวด้วยไงไปเล่นสงกรานต์มั้ยเล่นสงกรานต์ใจมันวาวไปด้วยแต่พอเราง่อมๆอย่างเงี้ยเล่นสงกรานต์มั้ยเดินก็จะไม่ไหวมันจะให้ไปหิ้วน้ำลดไข่มาลดสิอย่างเงี้ยคือใจก็ง่อมไปด้วยฮะเนี่ยเขาเรียกว่าความง่อมแห่งอินทรีย์นะมนินทรีย์ก็ง่อมไปด้วยขนาดมนินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในการคิดนึกมันคิดไม่ออกเลยมันง่อมสมองมันง่อมเนี่ยสมองมันเหี่ยวเป็นอัลไซเมอร์ไปเล่นสงกรานต์ไหมฮะสงกรานต์อะไรนะการมาเหรอฮะเนี่ยคือมันง่อมหมดเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งหมดเลยมันง่อมในอินทรีย์ทั้งหมดง่อมเพราะในความง่อมในอินทรีย์ถ้าเป็นสุกอะสุกง่อมสุกง่อมอะแบบถ้าเป็นผลไม้ก็สุกจนหนังเหี่ยวคือเปลือกมันเหี่ยวนิ่มนิ่มนิ่มนิ่มนิ่มไปหมดเลยเงี้ยเนี่ยพุทธเจ้าอธิบายอะไรเนี่ยนะโอ้สุดๆเลยอะชลาคืออย่างนี้ต่อไปอธิบายมรณะมรณะคืออย่างนี้ขันแตกเอาละสิวิญญาณขันแตกไหมคะวิญญาณขันแตกพอวิญญาณขันแตกรูปแตกไหมคะจะเหลือเหรอไม่เหลือเลยเธอมองไปที่แท่นธรรมะ

นี่คือวิญญาณรู้รูปจึงมีหันมาทางนี้มองตาลปัดเท่านั้นนะรูปนี้แตกเพราะว่าวิญญาณดับรูปดับเข้าใจไหมฮะวิญญาณดับรูปดับอ้าวรูปมาเกิดตรงนี้อีกแล้วรูปเกิดเอาไปดูพื้นนี่รูปดับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะถ้าใครไม่ได้เรียนเขาเรียกไม่ใช่วินยูชนนะไม่เคยเรียนมาก่อนมันจะรู้เรื่องอะไรใช่ไหมแต่พอเราเรียนมาใช่ไหมอาจารย์ยัดความรู้ให้เธอทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันพอพูดนิดเดียวมันเข้าใจว่าอ๋อคำว่าตายคืออะไรเพราะนั้นขันห้ามันเกิดมาเพื่อตายมันเกิดมาเพื่อถูกฆ่าอย่างเงี้ยก็เลยมีคำถามว่าใครฆ่ามันคะพระเจ้าก็ตอบก็นั่นแหละก็อีขันห้านั่นแหละฆ่ามันเข้าใจไหมเมื่อรูปมีอยู่ผู้ถูกทำให้ตายก็เลยผู้ถูกฆ่าจึงมีและผู้ฆ่าจึงมีเข้าใจหรือยังผู้ถูกทำให้ตายจึงมีและผู้ทำให้ตายจึงมีอย่างเงี้ยมันมีผู้ถูกทำให้ตายผู้ถูกฆ่ากับผู้ฆ่าอย่างเงี้ยเนี่ยเอากันจะจ่ายอย่างเงี้ยเพราะมาระมันแปลว่าตายเป็นกรรมวาจกคือมันเป็นผู้ถูกทำให้ตายเขาเรียกว่าพอเกิดมาฉันก็ถูกทำให้ตายนะใครทำตายคือรูปฆ่ารูปเข้าใจไหมวิญญาณฆ่ารูปรูปฆ่าวิญญาณอย่างเงี้ยคือเขาฆ่ากันตลอดรูปฆ่ารูปยังไงดินฆ่าน้ำน้ำฆ่าไฟไฟฆ่าลมลมฆ่าดินคือพอตัวนี้เปลี่ยนสภาพอีกตัวนึงต้องเปลี่ยนไปด้วยคือเคลื่อนเข้าใจไหมเคลื่อนลมจะฆ่าแล้วหิวข้าวท้องร้องเนี่ยลมมันจะฆ่าแล้วตายถ้าไม่กินข้าวตายลมฆ่าละอย่าฆ่าฉันเลยเราเอาดินเข้าไปเอาน้ำเข้าไปเอาฉันให้แล้วนะลงไปดินว่าไงเข้าไปยัดในลำไส้ใหญ่นะให้ปวดท้องถ่ายเข้าใจไหมตายต้องตายมือต้องตายด้วยโรคท้องป่องท้องพูเนี่ยเราก็เลยไปขี้ออกซะเออรอดตายไปพอขี้เสร็จกูหิวข้าวอย่างเงี้ยธาตุลมทำงานอีกละธาตุลมจะข้อมึงต้องตายใช่ไหมโอ้โหดินฆ่าดินน้ำฆ่าน้ำไฟฆ่าไฟลมฆ่าลมดินฆ่าลมลมฆ่าไฟไฟฆ่าน้ำน้ำฆ่ากันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะนั้นเป็นมะลงมะเร็งเป็นอะไรไม่แปลกเลยนี่เรื่องแปลกถ้ามันจะตายเพราะมันเกิดมาเพื่อถูกฆ่าเอาไหมเธอเป็นใครฉันคือผู้ที่เกิดมาเพื่อถูกฆ่าอย่างนี้เข้าใจหรือยังเพราะมันมีรูปขึ้นมารูปถูกฆ่าด้วยรูปรูปถูกฆ่าด้วยวิญญาณรูปถูกฆ่าด้วยสัญญารูปถูกฆ่าด้วยรูปอะไรเงี้ยพอเกิดมาก็หายใจไม่ออกน้ำบุกคัดจมูกไอ้คนนี้จะตายละพยาบาลก็เอาที่สุญญากาศก็เสียบจุบดูดขี้มูกทิ้งก็เอ้ยคือมันจะฆ่ากันตลอดเวลาคุณคือใครคะดิฉันเกิดมาเพื่อถูกฆ่าค่ะใครฆ่าคุณอ๋อก็ดิฉันนี่แหละค่ะดิฉันนี่แหละค่ะฆ่าดิฉันเข้าใจไหมคำว่าดิฉันคือใครอ๋อดิฉันก็เรียกรวมเลยค่ะไม่ต้องมาเรียกเป็นส่วนๆนะคะไม่ต้องเรียกเฉพาะกายไม่ต้องเรียกเฉพาะจิตทั้งกายทั้งจิตนั่นแหละค่ะก็คือดิฉันแล้วก็ดิฉันเนี่ยมันก็ฆ่าดิฉันเองแหละค่ะฮะทำไมเธอต้องฆ่าตัวเองด้วยอ๋อก็กิเลสเกิดนะคะกิเลสนี่เป็นสิ่งภายนอกนะคะแต่มันก็มาอาศัยใจเนี่ยเกิดค่ะเพราะมันเกิดกิเลสนะคะมันก็กินของหวานของมันก็ไปค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็หายใจไม่ออกแอกเนี่ยค่ะมันก็ฆ่ากันอยู่เนืองๆเนี่ยค่ะคือถ้าไม่มีใจนะคะกิเลสก็ไม่อาศัยเกิดได้อะค่ะแต่เมื่อมีใจนะคะกิเลสก็มีอาศัยเกิดได้แล้วคุณจะพ้นความตายได้ยังไงเออไม่ยากค่ะถ้าจะพ้นความตายนะคะก็แค่ไม่มีอวิชชาค่ะถ้าเธอจะพ้นความตายเธอแค่ไม่มีอวิชชาค่ะฮะไม่ได้เป็นจะพ้นได้ไงอ๋อพอไม่มีอวิชชาเนี่ยนะคะมันก็ไม่เอาขันธ์ทั้ง5มายึดเป็นชั้นนะคะมันก็เลยไม่มีชั้นตายค่ะไอ้ที่ตายนะขันธ์5ตายค่ะขันธ์5มันเกิดมาเพื่อตายค่ะขันธ์5มันเกิดมาเพื่อถูกฆ่าค่ะและขันธ์5นั่นแหละค่ะฆ่าขันธ์5ค่ะมันไม่มีใครมาฆ่าขันธ์5หรอกค่ะแต่ที่ต้องเรียกว่าดิฉันนี่ก็เป็นเพียงขี้เกียจเรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะขี้เกียจเรียกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะเพราะว่าอยู่เฉพาะอายตนะภายในก็ไม่ใช่ได้ค่ะ

0: ขาเกิดมาเพื่อถูกเจตสิกฆ่าเจตสิกเขาเกิดมาเพื่อถูกจิตฆ่าและจิตเขาเกิดมาเพื่อถูกฆ่าเพราะอะไรเขาดับฆ่าเป็นปกติคุณจะพูดว่าถูกฆ่าหรือคุณจะพูดว่าดับก็ได้นะคะเข้าใจหรือยังคุณจะพูดว่าจิตก็นิโรโธหรือจิตก็ถูกฆ่าก็ได้เข้าใจหรือยังจิตก็ตายหรือจิตก็ดับก็ได้เข้าใจหรือยังจิตก็สิ้นจิตก็ไม่มีก็ได้เข้าใจหรือยัง
1: ขอกราบพระอาจารย์ค่ะพอดีพระอาจารย์พูดถึงผู้ฆ่าเมื่อคืนได้ไปเจอในอรรถกถาขอโอกาสอ่านให้ฟังได้ไหมคะท่านกล่าวถึงว่าขันทำไมถึงชื่อว่าผู้ฆ่าขอโอกาสพระอาจารย์แล้วก็อัยเยทุกรูปค่ะจากอรรถกถาอาสีวิสัชสูตรสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคเล่มที่28จริงอยู่ขันทั้งหลายย่อมฆ่าซึ่งกันและกันเมื่อขันเหล่านั้นมีอยู่ชื่อว่าผู้ฆ่าก็ย่อมปรากฏอย่างไรอันดับแรกรูปย่อมฆ่าทั้งรูปทั้งอรูปอรูปย่อมฆ่าทั้งอรูปทั้งรูปอย่างไรปฐวีธาตุแม้นี้เมื่อแตกย่อมผ่าเอาธาตุสามนอกนี้แตกไปด้วยแม้ในอาโปธาตุเป็นต้นก็ในนี้เหมือนกันรูปชื่อว่าฆ่ารูปนั่นแหละก่อนด้วยอาการอย่างนี้ส่วนรูปประขันเมื่อแตกก็พาเอารูปประขันสี่แตกด้วยไปเพราะฉะนั้นรูปถือว่าฆ่าอรูปด้วยอาการอย่างนี้ส่วนรูปประขันเมื่อแตกก็พาเอารูปประขันสี่แตกด้วยไปเพราะฉะนั้นรูปถือว่าฆ่าอรูปด้วยอาการอย่างนี้ส่วนรูปประขันเมื่อแตกก็พาเอารูปประขันสี่แตกด้วยไปเพราะฉะนั้นรูปถือว่าฆ่าอรูปด้วยอาการอย่างนี้ต่อไปนะคะแม้เวทนาขันเมื่อแตกก็พาเอาสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันแตกไปด้วยแม้ในสัญญาขันเป็นต้นก็ในนี้อรูปชื่อว่าย่อมฆ่าอรูปอย่างนี้ส่วนอรูปขันสี่ในขณะจุติเมื่อแตกก็พาวัตถุรูปวงเล็บหัตถยวัตถุแตกไปด้วยอรูปชื่อว่าฆ่ารูปด้วยอาการอย่างนี้เพราะฆ่าซึ่งกันและกันก่อนด้วยอาการอย่างนี้ก็ขันมีในที่ใดการตัดการทำลายการฆ่าและการจองจำเป็นต้นก็มีในที่นั้นนั่นแลไม่มีในที่อื่นเมื่อขันมีอยู่ผู้ฆ่าย่อมปรากฏเพราะเหตุนั้นขันจึงชื่อว่าผู้ฆ่าเวทนาสัญญาสังขารรูปเกิดวิญญาณจึงเกิดเวทนาสัญญาสังขารรูปดับวิญญาณจึงดับ
0: ต่อไปวิญญาณ
1: วิญญาณเกิดเวทนาสัญญาสังขารรูปจึงเกิดวิญญาณดับเวทนาสัญญาสังขารรูปจึงดับ
0: ก็แค่นี้แต่จะพูดว่าดับหรือจะพูดว่าตายหรือจะพูดว่าสิ้นก็อันเดียวกันพระพุทธเจ้าสอนแต่ละคนใช้ภาษาไม่เหมือนกันสำหรับคนนี้ใช้คำว่าดับสำหรับคนนี้ใช้คำว่าสิ้นสำหรับคนนี้ใช้คำว่าไม่มีเข้าใจไหมตรงนี้เขาใช้คำว่ามีเนี่ยว่าสติและสติแปลว่ามีเลยนะรูเปโคราทะสติมาโรวาอัสสะมาเรตาวาโยวาปนะมียติตัสมาติหะตวังราทะรูปังมาโรติปัสสะมาเรตาติปัสสะมิยติติปัสสะโรโคติปัสสะคันโทติปัสสะสันลันติปัสสะอะคันติปัสสะอะคะภูคันติปัสสะเนี่ยคือพระเจ้าเนี่ยว่าเธอเห็นรูปว่าเป็นผู้ถูกฆ่าแล้วเนี่ยนะเธอก็จงเห็นว่ารูปนั่นแหละเป็นผู้ฆ่ารูเปโคราทะสติมาโรเนี่ยนะก็แปลว่าเมื่อรูปมีอยู่ผู้ถูกทำให้ตายจึงมีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ต่อไปก็อัสสะก็แปลว่ามีนะฮะอัสสะมาเรตาต่อไปก็อะไรผู้ทำให้ตายจึงมีใช่ไหมโยวาปนะเพราะฉะนั้นแหละราธะเนี่ยเธอจงพิจารณาเห็นรูปนี้ว่าเป็นผู้ถูกทำให้ตายมาโรนะฮะมาโร รูเปโคราทะสติมาโรต่อไปนี้จำไว้เลยนะพอพูดมาโรทีไรต้องหมายถึงผู้ฆ่าหรือว่า

0: ถูกฆ่าผู้ถูกฆ่าม าโรแปลว่าผู้ถูกฆ่าฮะ
1: ผู้ถูกฆ่าค่ะ
0: แต่ถ้ามาเรตานี่ผู้ฆ่าเลย
1: ผู้ฆ่าค่ะ
0: เข้าใจไหมมาโรติมาโรติแปลว่าผู้ถูกฆ่าวิเคราะห์คำว่ามรณะเนี่ยนะคำว่าตายคือมรณังเนี่ยมรณะมรณะเป็นไฉน
1: จุติก็คือมรณะ
0: วตาเคลื่อน
1: เคลื่อนก็คือมรณะก็มรณะเป็นไฉน
0: มรณะเป็นไฉนจุติความเคลื่อนจวนตาภาวะของความเคลื่อนพินตังอะไรนะการทำลายต่อไปอันตรธานังความอันตรธานหายไปต่อไปมัจจุเห็นไหมมัจจุในที่นี้เขาแปลว่ามฤตยูมัจจุราชอะมัจจุมฤตยูต่อไป
1: มรณัง
0: มรณัง
1: ความตาย
0: ก็คือความตายนะคะต่อไปการะกิริยาต่อไปขันธานังเพโทความแตกแห่งขันต่อไปความทอดทิ้งซากศพนะต่อไปความขาดแห่งชีวิตินทรีย์จากหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอย่างนี้เรียกว่ามรณะเข้าใจไหมเอาช่วยกันจำบาลีมรณะคืออะไรบ้าง
1: จุติ
0: แปลไทย
1: ความ
0: เคลื่อนจวนตา
1: จวนตาภาวะของความเคลื่อน
0: พินทนังความทำลายต่อไปอันตรธานังเนี่ยอันตรธานนี่คนไทยหยิบภาษาบาลีมาใช้นะฮะอันตรธานเนี่ยอันตรธานแปลว่าความหายไปต่อไปมัจจุ
1: แปลว่ามรุตยู
0: เข้าใจหรือยังเป็นหนึ่งในคำว่าตายถ้าสมมติเราใช้คำว่ามัจจุก็แปลว่าตายแต่เดี๋ยวนี้คนไทยเอามัจจุไปใช้กับพระราชากลายเป็นมัจจุราชโอ้ข้าแต่มัจจุราชอย่าได้พลากชีวิตของสามีฉันไปเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่ามัจจุราชาเป็นคนคนหนึ่งเข้าใจไหมฮะแล้วแต่งตัวใช่ไหมใส่จงกระเบนแดงใช่ไหมแล้วหน้าตาดุดุเนี่ยนี่คือพญามัจจุราชอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าสิ่งที่ทำให้ตายอยู่นอกตัวและตัวเรานี่ถูกฆ่าเลยไม่เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าและสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในหนังสือเล่มนี้มาตั้งนานแต่มันยังไม่แจ่มแจ้งใช่ไหมเพราะนั้นปฏิจจสุบัติจึงเป็นธรรมอันลึกคนบุญไม่ถึงไม่ได้ฟังคนบุญไม่ถึงแทงไม่ทะลุเข้าใจไหมเพราะเราไม่ได้รู้ศัพท์แต่ละศัพท์ว่ามันหมายถึงอะไรเพราะนั้นเราเลยอยู่ในโลกนี้ทุกวันเนี้ยอยู่กับศัพท์เหล่านี้แต่อยู่แบบไม่เข้าใจงงงงเหมือนเธอถามฉันเนี่ยไอ้มัจจุเพราะนั้นถ้าฉันจะพูดว่าโอ้ป้าลินทำกาลกิริยาแล้วเธอก็บอกว่า yes ใช่ไหมก็เนี่ยไงมันอยู่ตรงเนี้ยก็เนี้ยก็มันแปลบ่ออกอะกิริยาแปลว่าการกระทำใช่ไหมกิริยาแปลว่าการกระทำกาละสิ้นสุดแห่งเวลาคือไม่มีการนับเวลาต่อไปแล้วว่าอายุ16ปี17ปีเข้าใจหรือยังจบไม่ต้องนับแล้วไม่ต้องนับเวลาอีกต่อไปว่าจะอายุ17ปี18ปีไม่ได้แล้วตายแล้วเขาก็เรียกว่ากาละกิริยากระทำเวลาให้จบละมฤตยูภาษาบาลีว่ามัจจุมฤตยูก็ภาษาบาลีนะเนี่ยมัจจุคนไทยก็เข้าใจว่ามันอยู่นั่นแหละในนรกอ่ะแล้วเป็นผู้ชายมีหนวดมีเครานุ่งจงกระเบนสีแดงถือไม้กระบองอย่างนี้เขาเรียกมัจจุราชมัจจุราชมาแล้วมองกันอย่างนั้นคำว่ามรณะมรณะเป็นไฉนหนึ่งจุติ
1: ความเคลื่อน
0: สองจวนตา
1: ภาวะของความเคลื่อน
0: สาม
1: พินทนังความทำลาย
0: สี่อันตรธานัง
1: ความอันตรธายหาย
0: ห้ามัจจุมันคือตายหมดอะมัจจุเอาต่อไปมะละนังเลยก็คือความตายเอาต่อไปกาละกิริยาการทำเวลาให้มันจบลงต่อไปขันธานังเพโทความแตกแห่งขันเอาละตอนนี้เรารู้จักความตายหรือยังมีศัพท์เรียกความตายหลายคำแต่ที่หยิบมาใช้คือมรธาตุนะฮะมระมรเนี่ยฮะซึ่งจะใช้ศัพท์จุติก็ได้เข้าใจหรือยังจุติก็ได้มัจจุก็ได้อย่างเงี้ยเข้าใจไม่เข้าใจมัจจุตายมรณังตายจุติ
1: ตาย
0: ขันธานังเพโทตายอย่างเงี้ยศัพท์ ุกสัตว์นี้คือความตายหมดความขาดแห่งชีวิตินทรีย์อย่างเง
1: ี้
0: ยคืออย่างนี้สมมติว่าฉันนอนอย่างงี้นะแล้วพวกเธอก็เอามือมาจับชีพจรพวกเธอชีพจรฉันไม่เต้นแล้วฉันตายใช่ไหมแต่อีกคนหนึ่งนั่งสมาธิยังชีวิตินทรีย์อาจารย์ยังไม่ขาดฮะลมหายใจก็ไม่มีแล้วยังชีวิตินทรีย์อาจารย์ยังไม่ขาดไม่เข้าใจชีวิตินทรีย์มีสองอย่างคือชีวิตรูปกับชีวิตนามตอนนี้ชีวิตรูปก็ยังไม่ขาดเพียงแต่ลมหายใจไม่มีแล้วก็ชีพจรไม่เต้นเท่านั้นชีวิตรูปยังไม่ขาดจับดูร่างกายยังอุ่นอยู่อย่าเพิ่งเอาไปเผาอย่าเพิ่งเอาอาจารย์ไปเผาแล้วชีวิตนามอาจารย์ยังอยู่นั่นอาจารย์ฝันกำลังฝันไปเที่ยวใหญ่เลยนี่คนที่เข้าสมาธิได้ใช่ไหมเขาก็ตรวจจิตอาจารย์โอ้ตอนนี้อาจารย์ไปเที่ยวนรกอ้วตอนนี้อาจารย์ไปเที่ยวสวรรค์ยังไม่ตายเอาไว้ก่อนเขาก็เก็บศพไว้คือตอนนี้ไม่หายใจจริงๆไม่หายใจตัวเริ่มเย็นลงแล้วอย่ายุ่งมันไม่หายใจตัวมันก็เย็นดิอย่าพึ่งเอาไปเผาเอาเก็บไว้ในโรงนี้แหละเดี๋ยวชีวิตินทรีย์เขากลับเขาก็จะฟื้นนี่คือคนมีความรู้ว่าชีวิตินทรีย์เขายังไม่ขาดก็ถือว่ายังไม่ตายแต่ถ้าเป็นทางการแพทย์เอ้ยทุกอย่างศูนย์ความดันศูนย์การเต้นของหัวใจศูนย์ลมหายใจไม่มีเขาก็เอาเข้าห้องเย็นเลยพอเสร็จชีวิตินทรีย์กลับมาไปเที่ยวสวรรค์มาใช่ไหมวิววิววิวแล้วก็โยมพบาลบอกเฮ้ยไม่ใช่เวลาของเองขอโทษด้วยนะจำชื่อผิดเออกลับไปก่อนก็กลับมาเข้าร่างพอเข้ามาเสร็จหายใจไม่ออกจะออกไหมตอนนี้ทุบห้องเย็นเลยโอ้ยเนี่ยไอ้คนรีบมาดึงห้องเย็นออกมาคนฟื้นแบบนี้มีนี่อยู่ห้องเย็นแต่บางคนก็ทุบลงไอ้ปังเอ้ยอยู่น้ำอย่างเงี้ยมีอาการเนี่ยเพราะชีวิตินทรีย์มันยังไม่ขาดเพราะนั้นการวัดความตายจึงมีหลายอย่างเข้าใจหรือยังฉันเข้าใจว่ากาลกิริยานี่เขาหมายถึงสิ้นอายุอ่ะคือสิ้นการนับอายุแล้วนะคือเรียกอายุไขหมดการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เขาตั้งใจมาเกิดแค่20ปีพอครบ20ปีเทวดาก็มารับกลับละอย่างเงี้ยก็เรียกว่ากาลกิริยานะแต่การขาดแห่งชีวิตอินทรีย์คืออย่างนี้รูปปะเขาเรียกชีวิตรูปคนที่เรียนบาลีนะมีชีวิตรูปคือชีวิตอินทรีย์เขายังรักษาร่างกายไม่ให้ตายเข้าใจไหมฮะเขารักษาไว้ไม่ให้ตายแต่ชีพจรไม่เต้นเพราะว่าเขาพีคมากเหมือนกับคนเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยคนเข้านิโรธสมาบัติเหมือนคนตายเป๊ะเลยคือไปจับชีพจรนี่ไม่เต้นเลยฮะแล้วก็ลมหายใจเนี่ยถ้าเอาสำลีไปรองนี่จะเบามากเนี่ยเบาๆนิดนึงแต่ตัวอุ่นตัวเนี่ยอุ่นเข้าใจไหมเหมือนแกงเนี่ยถ้าเราตั้งไว้ในบูดเลยนะจริงไหมแต่พอเราเอาตั้งไฟอุ่นๆไว้เนื้อใช่ไหมตั้งไฟอุ่นๆอุ่นๆคือเราใส่น้ำเยอะไงเราแกงอย่างเราใส่น้ำเยอะแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆแล้วอุ่นๆไม่บูดเพราะนั้นคนที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยร่างกายเขาจะอุ่นแต่เหมือนคนตายเลยไม่หายใจปอดแทบไม่ทำงานเลยนะเข้าสู่ความดับเลยนิโรโธดับเลยวิญญาณไปอยู่ที่มโนทวารไปวิวแล้วก็นึกถึงแต่ความดับแล้วก็วับดับพักไปเลยลงภวังค์พักไปเลย7วัน15วันเดือนหนึ่ง3เดือน4ปี7ปีอย่างเงี้ยท่านตักหมอ9ปีวัดเศร้าหลินรวยหน้ามืดคนมาทำบุญกันเต็มเลยมาดูกันนั่งทั้ง9ปีนี่คือความเป็นไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เรายังไม่เคยเห็นหมูเข้านิโรธสมาบัติเรายังไม่เคยเห็นแมวนั่งสมาธินิ่งนานแต่หลับนานมีแมวหลับนานมีแต่แมวเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้เพราะนั้นมีภพมนุษย์นี่แหละที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้จนกระทั่งพุทธเจ้าเนี่ยรู้ทะลุไปว่าเราไม่มีในโลกนี้มันมีแต่รูปขันธ์ที่ถูกฆ่าด้วยรูปขันธ์มันมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดปั๊บแตกขันธานังเพโทเข้าใจไหม เพราะนั้นการเข้าใจความตายไม่ใช่เรื่องยากสิ่งเหล่านี้เกิดปั๊บตายเลยเกิดปั๊บตายเลยไม่เอาห้ามพูดคำว่าตายเกิดปั๊บดับเลยไม่เอาไม่พูดคำว่าตายไม่ให้พูดคำว่าดับเกิดปั๊บสิ้นเลยเกิดปั๊บสิ้นเลยถึงสิ้นก็เกิดอีกสิ้นเลยเกิดอีกสิ้นเกิดอีกสิ้นและณวันหนึ่งชีวิตินทรีย์ขาดศูนย์อย่างนี้เรียกว่าตายเหมือนกันใช้คำว่าเหมือนกันไง This word the meaning of this word is dead this meaning is dead เข้าใจไหม it is the meaning of dead dead dead dead หมดเลยตายหมดอ่ะอันนี้คือความตายอันนี้ก็คือความตายอันนี้ก็คือความตายนี่คือ dead นี่คือ dead นี่คือ dead นี่คือ dead เข้าใจหรือยังใช้ศัพท์ไหนก็ได้วันนี้มีบุญไหมเนี่ยมันได้มีบุญมากนะเพราะอะไรฉันตื่นมาสิ่งเหล่านี้มากระทบใจฉันกระทบใจกระทบเมื่อวานก็เหมือนกันเมื่อวานพอตื่นมามันก็มีเนี่ยอะไรมันก็วับขึ้นมาว่าต้องมาสอนพวกนี้ว่าธรรมะการเห็นธรรมมันคืออะไรถ้าเราประกาศว่าข้าพเจ้าเห็นธรรมแล้วเนี่ยข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วข้าพเจ้าเห็นธรรมสนใจมาเลยจะสอนให้กล้าประกาศได้ว่าฉันเห็นธรรมใครจะทำไมเห็นด้วยตาเนื้อและเห็นด้วยตาปัญญาเห็นด้วยตาใจเห็นด้วยตาไหนเห็นรูปธรรมจริงไหมนี่คือรูปธรรมฉันเห็นธรรมเห็นความโกรธด้วยตาเนื้อเนี่ยมันโกรธแน่ๆเลยเนี่ยมันร้องไห้วู้วู้เนี่ยเห็นง่ายๆด้วยตาเนื้อเห็นความโกรธเป็นนามธรรมนี่เห็นธรรมทำไมยังไม่เห็นธรรมกลัวอะไรกับคำว่าเห็นธรรมเนี่ยคนไทยกลัวมากศาสนาพระเจ้าจึงไม่รุ่งเรืองเข้าใจไหมสาวกของพระเจ้ามีแต่คนขี้หงอขี้กลัวสาวกของพระเจ้ามีแต่คนไม่ชัดเจนเรียนอภิธรรมมาก็ไม่กล้ายืนยันอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จักคำว่าธรรมะคืออะไรกูว่ากลัวกลัวอย่างนั้นประกาศไปสิท่านเห็นธรรมไหมเห็นเธอรู้ไหมว่าธรรมะคืออะไรรู้หรือเปล่ายังไม่รู้มาเรียนข้าพเจ้าอยากเรียนต้องบวชก่อนไม่บวชไม่สอนแน่จริงมันต้องมาอยู่ดูมันต้องมาพิสูจน์ดูธรรมะพระเจ้าดีอย่างไรอย่างนี้ใช่ไหมเห็นด้วยตาปัญญาปัญญาแปลว่ารู้ชัดเท่านั้นเองรู้ชัดอะไรรู้ชัดทุกอะไรเป็นทุกรูปขันธ์เป็นทุกมันเป็นทุกยังไงไม่ทุกคือมันเป็นอยู่อย่างเก่าไม่ได้ตัวปัญญานั่นแหละเห็นหัวของปัญญาคือเห็นอะไรทำไมเธอพูดว่าฉันเห็นธรรมก็พูดสมมติสอนพวกเธอเป็นชาวบ้านมันพูดแบบสมมุติฉันเห็นธรรมฉันพร้อมประกาศธรรมอย่างนี้ต้องอย่างนี้ศาสนาพระเจ้าต้องรุ่งเรืองและศาสนาพระเจ้าเป็นของคนมีความรู้อยู่เป็นปกติต้องรู้อยู่เป็นปกติไม่ใช่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็จะถูกตำหนิปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องลึกมากพวกเราบุญน้อยจุติจวนตามรณะอย่างเงี้ยเข้าใจไหมต้องอย่างนี้เลยวันนี้เรารู้เสร็จแล้วว่าดิฉันคือใครใช่ไหมใครเกิดมาใครเกิดมาดิฉันเกิดแล้วค่ะเธอเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อถูกฆ่าค่ะเอาแล้วใครฆ่าเธอก็ดิฉันนี่แหละค่ะดิฉันคือใครอ๋อเป็นชื่อเรียกรวมค่ะเรียกรวมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณค่ะอ้าวทำไมต้องมีเวทนาสัญญาสังขารด้วยฉันรู้นะฉันเรียนมานะว่าเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นอายตนะภายนอกทำไมเธอถึงพูดว่าเธอคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ๋อเวทนาสัญญาสังขารถึงแม้เป็นอายตนะภายนอกนะคะแต่เขาแทบกับจิตตลอดค่ะจิตเกิดเขาเกิดร่วมจิตดับเขาดับพร้อมเข้าใจหรือยังพระพุทธเจ้าสามารถผ่าแยกได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเก่งไหมสุดยอดเลยที่ผ่าวิญญาณออกแล้วก็เอาเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเอาไปไว้อีกที่หนึ่งว่าเป็นอายตนะภายนอกผ่าได้ยังไงอะแต่ถึงจะผ่านะมันเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตอาศัยเกิดที่จิตเท่านั้นไม่อาศัยเกิดที่อื่นเพราะฉะนั้นพอความเป็นบุคคลปั๊บรวมนี้เข้าไปด้วยจริงไม่จริงบุคคลผู้มีปัญญาเข้าใจไหมบุคคลผู้แสนดีบุคคลผู้เป็นที่พึ่งคำว่าบุคคลผู้เป็นที่พึ่งหมายรวม เวทนาสัญญาสังขารหมดเข้าใจไหมฮะถ้าสังขารเขางี่เง่าโง่เนี่ยเขาจะไม่สามารถเป็นบุคคลผู้เป็นที่พึ่งของเราได้จริงไหมเข้าใจหรือยังแต่เพราะบุคคลคนนี้มีสัญญาแม่นยำในทางธรรมนี่สัญญาในทางธรรมเกิดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บสองเวทนาไม่มีโทมนัสเลยแจ๋วสังขารปรุงแต่เรื่องสติปัญญาเข้าใจไหมปรุงแต่เรื่องโสภณะเจตสิกตลอดจนถึงปัญญินทรีย์บุคคลคนนี้ถือว่าเป็นบุคคลผู้ฝึกตนมาดีแล้วและเป็นบุคคลผู้บรรลุธรรมขั้นใดล่ะก็ว่ากันไปพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติปุคคละปัญญติไว้ในอภิธรรมเป็นคัมภีร์หนึ่งในอภิธรรม7คัมภีร์สอนเรื่องปุคคโลปุคคละว่าบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันสกทาอนาคาอรหันต์บุคคลผู้มืดมาสว่างไปสว่างมาสว่างไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปอะไรเงี้ยก็สอนเรื่องบุคคลเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นบุคคลมีจริงไหมมีจริงในระดับสมมุติใช้เรียกรวมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ใครจะรู้ว่าวิญญาณเกิดปั๊บดับปุ๊บดับไม่เหลือเลยวิคตะปัจจโยปราศจากไม่มีเหลือเลยนัตถิปัจจโยไม่มีเลยเพราะนั้นคนที่ไม่ได้เรียนเรื่องปัจจัยจึงไม่รู้เรื่องความลึกลับของจิตว่าจิตเขาเกิดปั๊บดับไม่เหลือเลยปราศจากคือหาไม่เจอเลยซึ่งเราไม่อยากเชื่อไม่เหลือเลยเหรอพระเจ้าค่ะแล้วจิตของดิฉันล่ะคะจิตของดิฉันที่พูดธรรมะเมื่อวานที่แสนดีนะเจ้าค่ะแน่จริงเองไปตามหาสิมันอยู่ไหนเออเนาะเห็นไหมเขาสอนความจริงที่พิสูจน์ได้ว่าจิตมันดับไม่เหลือจริงหาไม่เจอจริงเมื่อกี้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยแต่พอขนมมาให้หายแซ่บนี่คือความจริงที่มันไม่เหลือเลยคนที่มีอวิชชานานเนี่ยจะให้มันอยู่นานเข้าใจไหมโทสะโทสะแต่คนที่รู้อายตนะภายในภายนอกเนี่ยโทสะโอ้โทสะแค่ยิ้มนะฮะโทสะกลับเลยเนี่ยสะบัดก้นกลับเลยโทสะแต่พอยิ้มปั๊บโทสะไม่มีอำนาจกับโทสะไม่เหมือนกันนะเธอคนมีอำนาจไม่ใช่คนโกรธแต่มันมีอำนาจของมันแค่มองไปละวิ่งหัวจุกละเพราะฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารเป็นเพียงสิ่งภายนอกเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตเพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นความดับความมีก็ไม่มีเห็นความดับของวิญญาณความมีวิญญาณก็ไม่มีเห็นความดับของความคิดความคิดก็ไม่มีเข้าใจไหมอวิชชาเกิดความไม่รู้จริงปรากฏเมื่อไหร่มันก็จะอยากรู้คำตอบรู้ไปเพื่ออะไรรู้ไปทำไมเอาท่องพร้อมกัน

0: กตานิอากตานิจา
1: ไม่ควรใส่ใจกับคำก้าวร้าวเสียดสีของคนอื่นไม่ควรจะไปใส่ใจว่าเขาเสร็จกิจหรือไม่เสร็จกิจควรจะใส่ใจกิจของตัวเองนะว่าเสร็จกิจหรือยังนี่จบกิจของทุกคนคือละโลภโกรธหลงจะทำอะไรทำได้แต่อย่าให้มันโลภโกรธหลงมองมันเป็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์ก็จะไม่โกรธทุกข์แต่ต้องฝึกทุกข์ให้รู้ทุกข์ใช่ไหมเมื่อมีปัญญารู้ทุกข์รู้ความเป็นอยู่อย่างเก่าไม่ได้เนี่ยเลิกถือตัวถือตนจบทุกวันนี้ปัญหามันเกิดจากความถือตัวถือตนเลยปัญญาดับสนิทเอาว่าพร้อมกันโมหะคือความไม่รู้อริยสัจ4นำความฉิบหายให้เกิดขึ้นความไม่รู้อริยสัจ4
2: ทำใจให้กำเริบภัยอันน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วณภายในจิตสันดานสัตว์บุคคลหารู้จักซึ่งภัยนั้นไม่
1: มนสิการอยู่ในไหนอยู่ในขันไหนสังขารขันมีหน้าที่อะไรมุ่งและนำสัมปยุตธรรมสู่อารมณ์พอมุ่งและนำสัมปยุตธรรมสู่อารมณ์ธรรมะจึงปรากฏเข้าใจไหมพูดสั้นๆเลยว่าถ้าใส่ใจในสิ่งไหนก็จะรู้ธรรมนั้นจริงไหมใส่ใจในรูปก็รู้รูปธรรมใส่ใจในนามก็รู้นามธรรมเข้าใจหรือยังเพราะนั้นการมีสติในธรรมเนี่ยจึงต้องมีการใส่ใจณปเรสังวิโลมานิณปเรสังกตากตังเนี่ยยังไปใส่ใจในคำเสียดสีคำก้าวร้าวของใครใครจะก้าวร้าวใครจะเสียดสีจะด่ายังไงไม่สนใจแล้วอย่าบ้าไปดูงานของคนอื่นว่าทำเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จดูเขาประพฤติพรหมจรรย์จบหรือไม่จบดูกิจของตัวเองหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่แค่งานในหน้าที่เท่านั้นนะกิจที่ต้องประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยจบหรือยังเราประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรเพื่อรู้ทุกข์ได้ไหมเพื่อรู้จักตัวเองได้ไหมได้เพื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหมได้เพื่อความสุขอย่างยิ่งได้ไหมได้จะพูดยังไงก็ได้มากมายแล้วคุณได้หรือยังล่ะเป้าเหล่านั้นคุณมาบวชอุทิศพระพุทธเจ้าเพื่ออะไรพุทธเจ้าสอนว่าให้เพื่อรู้ทุกข์ตอนนี้รู้หรือยังว่าอะไรทุกข์รู้แล้วก็จบเสร็จกิจออกมาบวชแทบตายเนี่ยนะเพื่อมารู้สิ่งที่เป็นอยู่ไม่ได้แล้วทำไมมันเป็นอยู่ไม่ได้มันถูกฆ่ามันถูกฆ่าขันมันแตกเอาพูดดังๆเลยวิญญาณเกิดวิญญาณก็แตกดับ
2: เวทนาเกิดเวทนาก็แตกดับสัญญาเกิดสัญญาก็แตกดับสังขารเกิดสังขารก็แตกดับ
1: อะตอมของรูปแต่ละอะตอมมีการแตกตัวไหมคะสั่นสะเทือนแตกตัวตลอดเวลาเพราะนั้นรูปเกิดรูปก็แตกดับด้วยตัวมันเองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ขันห้าเกิดจึงเกิดมาเพื่อแตกดับก็คือแตกดับก็คือขันธานังเพโทเข้าใจไหมคะความดับแห่งกองความแตกดับทำลายแห่งกองขันธานังเพโทก็เป็นความตายเธอเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อถูกฆ่าและใครฆ่าก็ฉันนี่แหละฆ่าก็ขันห้าเกิดเอาสรุปแล้วฉันเกิดหรือฉันไม่เกิดฉันไม่ได้เกิดมีแต่ขันห้าเกิดตั้งแต่คลอดแวบออกมายังไม่ได้ตั้งชื่อเลยจริงป่ะออกท้องแม่มันยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยวิบอะไรเกิดออกมาไม่รู้จะตั้งชื่อว่าไงอะไรเกิดก็ต้องเรียกว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เกิดแหละและเขาก็ถูกฆ่าตายทันทีเพราะวิญญาณเกิดปั๊บตายทันทีเวทนาสัญญาสังขารตายพร้อมวิญญาณทันทีรูปตายเป็นปกติเพราะว่าทุกอะตอมนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามันสั่นสะเทือนจนกว่าอุณหภูมิจะลบ273องศาเพราะรูปขันธ์ก็แตกทำลายเพราะความร้อนความหนาวความร้อนก็ทำให้น้ำเหือดระเหยหายนะน้ำก็ท่วมให้มันเน่าเละอะไรอย่างเงี้ยมันแตกดับตลอดเวลาวันนี้ดีใจไหมดีใจจังเลยที่รู้ว่าไม่มีฉันเกิดมีแต่ขันห้าเกิดแล้วขันห้าก็แตกดับมันตายอยู่แล้วเพราะนั้นผู้ที่ตายก่อนตายจึงไม่กลัวตายพระอรหันต์ไม่กลัวตาย จิตเกิดปั๊บดับหมดหลุดจิตเกิดร่วมกับเจตสิกตลอดเวลาและจิตเจตสิกเขาดับตลอดเวลามันไม่หลุดได้ยังไงโทสะสังขาริกก็มีโทสะอสังขาริกก็มีโทสะอสังขาริกก็คือโกรธง่ายมาทำอะไรไม่น่าพอใจนี่ขุ่นเคืองเลยแหละแต่สังขาริกก็คือก็ไม่อยากโกรธหรอกไม่อยากโกรธเลยหลับไปเลยจิตหลุดพ้นได้ฉันนั่งมองไฟกับพริบเนี่ยที่เขาจัดงานนี่พอมันมิบช้านะฮะมันจะเห็นความหายแต่พอมันมิบถี่ไม่เห็นความหายฮะมันมิบไม่เห็นความหายเลยอ่ะมันจะดับนะมันดับแต่มันเกิดเร็วอ่ะมันไม่หายแต่เห็นภาวะที่มันมิบมันใส่ใจว่าจิตเกิดจิตดับเข้าใจไหมเขาเรียกว่านิโรธสัญญาจำความดับสิจำว่าไง
2: เอตังสันตังสิ่งนั้นสงบเอตังปณีตังสิ่งนั้นประณีตยะทิทังสิ่งนั้นได้แก่ข้อใดใดดังนี้สัพพาสังขาระสัมมโทความสงบสังขารทั้งปวงคือความสงบกายวาจาใจจากการปรุงบุญปรุงบาปปรุงบังคับจิตให้นิ่งในอรูปฌานสัพพูปทีปตินิสัคโคความสลัดคืนอุปธิทั้งปวงคือความสลัดคือการหักขโยนิโรโทความดับตัณหานิพพานันอิติความไม่มีตัณหาหรือนิพพานดังนี้ความเพลิดเพลินอยากได้ใดๆก็แล้วแต่อันทำให้เกิดความมีความเป็นพบใหม่ขึ้นมาอีกมีความติดใจมีความในสิ่งนั้นๆได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาถ้าหากจิตนี้ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะยังไม่สิ้นอุปาทานหรือยังไม่สิ้นการเอาขันธ์ห้ายึดมั่นถือมั่นอยู่เพียงใดก็จะไม่เลิกถอนการความเพียรอยู่เพียงนั้นสาธุ
1: วันนี้อย่างน้อยที่สุดให้เห็นขันธ์ห้าแต่ละขันธ์ว่าเป็นผู้ถูกฆ่าและเป็นผู้ฆ่าอย่างนี้นะพูดสั้นๆอันแรกเป็นผู้ตายเป็นผู้ถูกฆ่าตายเป็นผู้ตายแล้วก็เป็นผู้ที่ทำให้ผู้อื่นตายด้วยคือหมายความว่าทำให้ตายด้วยเป็นผู้ที่ถูกฆ่าตายและเป็นผู้ที่ไปฆ่าให้ตาย พูดสั้นว่าที่สุดก็เลยว่าผู้ถูกฆ่าและเป็นผู้ฆ่าเนี่ยตรงนี้นะฮะ
2: เมื่อรูปมีอยู่
1: ผู้ถูกฆ่าจึงมี
2: จึงมี
1: ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เนี่ยผู้ทำให้ตายก็คือผู้ฆ่าใช่หรือเปล่าคือมันเป็นภาษามันเป็นภาษาที่แปลจากบาลีเลยผู้ทำให้ตาย
2: เนี่
1: ยโอ้โหเธอนึกออกไหมจริงก็ผู้ฆ่าใช่ป่ะถือว่าแบบนางหนึ่งเป็นผู้ทำให้นางสองตายเนี่ยถ้าพูดสั้นๆก็เรียกว่านางสองตายนางหนึ่งเป็นผู้ฆ่าใช่ไหมเป็นผู้ตายเป็นผู้ทำให้ตายแต่แทนที่เขาจะเขียนว่าเมื่อรูปมีอยู่ผู้ถูกฆ่าจึงมีผู้ฆ่าจึงมีแต่กลายเป็นผู้ว่าเมื่อรูปมีอยู่มารจึงมีเราไปคิดถึงมารห้านึกออกไหมเมื่อรูปมีอยู่มารจึงมีเนี่ยเรานึกถึงมารน่ะมารที่แบบว่าโอ้นายแดงเป็นมารฉันแฟนฉันเนี่ยเป็นมารฉันเนี่ยเราไปพูดในแง่นั้นในแง่มาขัดขวางมาอะไรใช่มั้ยเนี่ยมันเลยไม่เวิร์กอ่ะเมื่อรูปมีอยู่ผู้ถูกฆ่าจึงมีผู้ฆ่าจึงมีเพราะฉะนั้นแหละลาทะเจอจงพิจารณาเห็นรูปว่า
2: เป็น
1: ผู้ถูกฆ่าเป็นผู้ฆ่าแล้วก็เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความทุกข์เป็นตัวทุกข์เห็นไหมเป็นความทุกข์และเป็นผู้ทำให้ทุกข์ด้วยนะถ้าดูบาลีนะมาเรตาติปัสสะเมียติปัสสะเนี่ยนะฮะเป็นผู้ถูกฆ่าและเป็นผู้ฆ่าโรโคติปัสสะเนี่ยเป็นโรคคันโทติปัสสะเป็นหัวฝีสันลันติเป็นลูกศรอคันติเป็นความลำบากวันนี้รู้แค่นี้พอละเนาะขออนุโมทนาขอให้ท่าน บรรลุมรรคผลนิพพานเห็นแจ้งความจริงว่าจิตเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันไม่มีจิตเจตสิกไหนเป็นของเราเราไม่ได้เป็นจิตดวงไหนจิตดวงไหนก็ไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นคนอื่นด้วยจึงไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีฉันในโลกนี้ไม่มีฉันในโลกหน้าไม่มีฉันในระหว่างโลกทั้งสองขอให้เห็นความจริงอันนี้ก็จะหมดภารกิจเกี่ยวกับฉันขอให้ใส่ใจแต่เรื่องนี้เพราะการมนสิการจะทำให้ธรรมะปรากฏชัดเจนที่ใจจงใส่ใจในสิ่งที่ควรใส่ใจคือใส่ใจในสิ่งที่ทำให้จิตหลุดพ้นบ่อยๆเนืองๆจนบรรลุถึงความที่ไม่มีทั้งดีทั้งชั่วมาเกี่ยวโยงใจไม่มีทั้งบุญทั้งบาปมาเกี่ยวโยงใจไม่มีทั้งผลประโยชน์ไม่มีทั้งสุขทั้งทุกข์มาเกี่ยวโยงใจอีกต่อไป
2: สาธุ
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
4: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี 053-30

0: ิตเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
1: แมสเอสเอ็มร่วมทำร่วมใจ
0: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอสเอ็มคุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ว่าทำกรรมชั่วย่อมเดือดร้อนในภายหลังความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าวันนี้ขอบคุณนะคะกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
3: ผู้นำสหรัฐระบุอิหร่านยินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในระดับสูงในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มเคโปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5-0โปรตุเกสโอกาสเข้ารอบสดใสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน